0: าโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาร
2: องนายกรัฐมนตรีศรีหศักดิ์หฤทวิภาคีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐขอช่วยเรื่องภาษีนำเข้าก่อนครบกำหนดในฐานะเป็นพันธมิตรที่ดีต่อกันวอนอย่าใช้เงื่อนไขเดียวกับประเทศอื่นเหตุสถานการณ์ต่างกันส่วนปัญหาไทยกัมพูชาย้ำไทยไม่ได้ดื้อดึงไม่ยอมเจรจาแต่ขอให้กัมพูชาจริงใจก่อนคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายสิงหศักดิ์วงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือทวิภาคีกับนายมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐว่าได้ใช้โอกาสนี้หยิบยกเรื่องอัตรากำหนดภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยเพื่อช่วยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หาทางรับมือซึ่งไม่อยากให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยเพราะว่าเกิดขึ้นในสถานการณ์ต่างกันอยากให้สหรัฐยืดหยุ่นรวมไปถึงให้มองในภาพใหญ่โดยเฉพาะความมั่นคงซึ่งไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญจึงอยากให้ช่วยผลักดันเจรจาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติใกล้ครบกำหนดเวลาแล้วซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุว่าไม่ได้รับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรงแต่รับปากจะนำมุมมองของกระทรวงการต่างประเทศและฝ่ายความมั่นคงเข้าไปในกระบวนการเจรจาภาษีให้อย่างไรก็ตามนายมาโก้ยังได้สอบถามในประเด็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากได้มีการลงนามในแถลงการร่วมที่ประเทศมาเลเซียซึ่งตนได้เล่าถึงเรื่องราวต่างๆโดยเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องขาวดำแต่ไทยไม่ได้ดื้อดึงไม่อยากจะพูดคุยแต่ย้ำว่าการพูดคุยจะต้องมาจากความจริงใจไม่ใช่เล่นเกมซึ่งสหรัฐก็รับทราบเรื่องนี้ซึ่งนายเสียศักดิ์มองว่าหากจะเข้ามาช่วยไทยก็ยินดีแต่ไม่ได้บอกว่าฝ่ายสหรัฐจะต้องเข้ามาช่วยอย่างไรอยู่ที่ดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: มาฟันบอมเบลอดีตมิดฟิลด์จอมแกร่งชาวดัตช์เตรียมเข้ารับตำแหน่งเฮดโค้ชคนใหม่ทีมชาติเบลเยียมในเร็วๆนี้โดยอดีตมิดฟิลด์ทีมอัศวินสีส้มทีมชาติเนเธอร์แลนด์ได้บรรลุข้อตกลงกับสมาคมฟุตบอลประเทศเบลเยียมเรียบร้อยแล้วซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะส่งผลให้ฟันมาเบลได้เซ็นสัญญาคุมทีมปีศาจแดงแห่งยุโรปไปจนถึงเดือนมิถุนายนปี2028เพื่อเข้ามารับช่วงต่อจากรูดี้กาเซียโดยขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการเซ็นสัญญาอย่างเป็นทางการเท่านั้นสำหรับอดีตกองกลางทีมชาติเนเธอร์แลนด์วัย49ปีเคยผ่านการคุมทีมอย่าง PSV Eindhoven วอล์ฟบวกรวมถึง Royal Antwerp ทีมดังของประเทศเบลเยียมมาก่อนหน้านี้ผลการแข่งขันฟุตบอลยูฟ่ายูโรปาลีกรอบคัดเลือกรอบที่2นัดแรกคู่ที่น่าสนใจเดนามอเคียแพ้ PAOK ซาโลนิก้า 2-3 เชอริฟแพ้มัคคาบีเทลอาวิฟ 0-5ฮัมบับบี้เสมออาดาเรสเหลือ10คน1-1เซนต์กาเลนชนะเบนฟิก้า2-1 FC เทเวนเต้แพ้เฟเรนซ์บารอส1-2และเบซิกตัสชนะมิทเทลแลนด์ที่เหลือ10คน1-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ250คะแนนรายการ Big Panda Hamburg European Open 2026ที่เมืองฮัมบูร์กประเทศเยอรมนีประเภทหญิงเดี่ยวรอบ16คนสุดท้ายเอลินาอีวานเนสยานนักเทนนิสสาวมือ208ของโลกจากอาร์เมเนียชนะยูเรียปูตินเชวาคู่แข่งชาวคาซัคสถานเชื้อสายรัสเซียมือ79ของโลก 2-1 เซต 6-3 2-6 และ 6-2 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
5: ลองมองหาความสุขจากสิ่งเล็กๆรอบตัวเพื่อเพิ่มพลังใจในแต่ละวันเพราะบางครั้งสิ่งที่คุณมองข้ามอาจมีค่ามากกว่าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับ5ศพทหารพรานเสียชีวิตจากเหตุคนร้ายยิงใส่จุดตรวจบูเกะซามีขณะกำลังปฏิบัติหน้าที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษกองทัพบกแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลจากเหตุคนร้ายลอบโจมตีที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยกลาโหมเน้นย้ำ3มาตรการด่วนเร่งรัดจับกุมผู้ก่อเหตุดำเนินคดีให้เร็วที่สุดยกระดับและบูรณาการด้านการข่าวเร่งเยียวยาดูแลสิทธิประโยชน์เปิดฉากงานเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานคุณค่าทางศาสนาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 24-26 กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจัดพิธีบวงสรวงและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้เกิดเหตุดินถล่มในนครฉงชิ่งของจีนเสียชีวิต11ศพผู้สูญหาย50รายตรวจไม่พบสัญญาณชีพใดๆแล้วทรัมป์สั่งเก็บภาษีศุลกากรชุดใหม่กับสินค้าจาก60ประเทศทั่วโลกรวมประเทศไทยอัตรา 10-12.5%อ้างว่าในโทษฐานล้มเหลวในการปราบปรามการบังคับใช้แรงงานพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: รุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ครับผมณัฐฐาจันทรังสีนะครับวันนี้เข้ามาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับคุณดุกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณมาศณัฐมนต์ภัทรนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็ยังมีทีมงานแบ็คอัพนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกอยู่เป็นทีมแอดมินนะครับพูดคุยกันในช่วงเช้าวันนี้ด้วยครับ
0: ครับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับขอให้มีความสุขสมชื่อวันนะครับวันนี้เริ่มต้นรายการด้วยบทเพลงว่าด้วยเรื่องราวของดินแดนใต
1: ้ครับ
0: ดินแดนที่มีความสวยงามนะครับอยากให้ได้มีบรรยากาศแห่งความสงบบรรยากาศแห่งความสุขด้วยนะครับเพ
1: ื
0: ่อความสวยงามนั้นจะได้เป็นที่ท่องเที่ยวนะครับของนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่มาเยือนประเทศไทยปลายด้ามขวานครับก็ขอส่งกำลังแรงใจนะครับไปถึงพี่น้องใต้ทุกคนด้วยครับเมื่อวานนี้นะครับ23กรกฎาคม 14:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดนะครับอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองและอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนากำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุนะครับแล้วก็ยิงใส่เจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพราน4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะตั้งจุดตรวจจุดสกัดเหตุเกิดบริเวณด่านตรวจบูเกชามีบ้านตลาดตันยงมัดหมู่ที่7ตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลที่วัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสครับ
1: ครับก็ในโอกาสนี้นะครับสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างกวัฏวรกัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมเมืองสุทธานารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางหน้าหีบศพด้วยครับ
0: ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพกำลังพลทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทานน้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยครับ
1: ครับก็ขณะที่เมื่อวานนี้นะครับเวลา 15:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้กับเด็กชายฮาบิบฮินะนะครับซึ่งเป็นประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บและขณะนี้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลระแงะในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสด้วยครับ
0: ครับในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเด็กชายฮาบิบนี้ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณครั้งนี้ยังความปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณให้เกิดขึ้นแก่เด็กชายฮาบิบและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
1: ครับก็ขณะเดียวกันนะครับในส่วนของกองทัพ บกต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าวนะครับทางด้านของพลตรีวินทัยสุวารีโฆษกกองทัพ บกนะครับบอกว่าในส่วนของกองทัพ บกในฐานะหน่วยต้นสังกัดขอแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียกำลังพลในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับที่กลุ่มคนร้ายได้ใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดลอบยิงและคว้างระเบิดไว้ปอมเข้าใส่กำลังพลชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่45นะครับซึ่งอยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่บริเวณจุดตรวจบูเกซามีเทศบาลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุทำให้กำลังพลเสียชีวิตรวม5นายด้วยกันซึ่งก็ได้แก่จ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครฐานพรานวิมลดาบทองอาสาสมัครฐานพรานสาการิยะเจนะนะครับอาสาสมัครฐานพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครฐานพรานซอลาฮูดิงปิรวมปีพี่น้องประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวอีก6รายด้วยกันครับ
0: ครับก็เรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่สะเทือนใจนะครับคือรวมทั้ง กำลังพลทั้งประชาชน
1: ใช่ครับ
0: ที่ได้รับบาดเจ็บครั้งนี้ก็มากมายหลายคนนะครับผ พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้สั่งการเร่งด่วนนะครับให้พลโทนรทิพย์ผอยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ได้เข้าบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่โดยยกระดับมาตรการป้องกันและรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดโดยมอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายและจำกัดพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อติดตามนำตัวผู้ก่อเหตุเข้ามาสู่กระบวนการโดยเร็วซึ่งหน่วยสามารถพิจารณาใช้กำลังตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังอย่างเหมาะสมแต่ต้องมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติขณะเดียวกันก็ได้มอบหมายให้กองทัพภาคที่4ดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับอย่างครอบคลุมโดยเร็วรวมทั้งเข้าประสานงานอำนวยความสะดวกในเรื่องของการรักษาพยาบาลของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างดีที่สุดด้วยครับ
1: ครับก็นอกจากนี้นะครับท่านโฆษกกองทัพบกท่านก็กล่าวเพิ่มเติมบอกว่ากองทัพบกขอให้ผู้ที่ให้การสนับสนุนการก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมนะครับหยุดการกระทำที่เป็นการสนับสนุนกลุ่มบุคคลที่กระทำความผิดกฎหมายที่จงใจละเมิดหลักมนุษยธรรมแล้วก็กติกาสากลนะครับก่อเหตุในพื้นที่ชุมชนเมืองซึ่งตรงนี้ส่งผลทำให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตและประชาชนผู้บริสุทธิ์นะครับได้รับผลกระทบไปด้วยโดยถือเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นและการกระทำเช่นนี้ไม่สามารถกล่าวอ้างถึงความชอบธรรมใดๆได้เลยครับ
0: กองทัพบกขอประณามต่อการกระทำอันอุกอาจไร้มนุษยธรรมของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงพร้อมขอให้พี่น้องประชาชนทั้งประเทศเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทั้งทหารตำรวจและพลเรือนนะครับในการมุ่งมั่นต่อสู้กับสิ่งที่ไม่ถูกต้องภายใต้กระบวนการกฎหมายของสังคมโดยยึดมั่นในเป้าหมายหลักเพื่อดูแลรักษาความสงบสร้างสันติสุขและความมั่นคงอย่างยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับ
1: ครับก็ขณะเดียวกันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็มีความห่วงใยนะครับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นล่าสุดก็คือที่คนร้ายใช้อาวุธปืนแล้วก็มีการคว้างปาระเบิดไปบอมเนี่ยนะฮะทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนะครับบอกว่าได้มีการกำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงทุกหน่วยงานโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองว่าให้ดำเนินการนะครับที่แสดงให้พี่น้องประชาชนได้เห็นถึงประสิทธิภาพในทุกด้านดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อเรียกคืนความมั่นใจของพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการสร้างความสงบสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ก็คือไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกเนี่ยนะฮะเป็นการป้องกันอันนี้ท่านก็บอกว่าต้องเน้นย้ำแล้วก็ต้องดำเนินการให้ได้อย่างทันท่วงทีเลยครับ
0: ครับโดยท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการทหารบกและปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วสิ่งที่จะต้องทำคือไม่ยอมให้เกิดความรุนแรงขึ้นรวมไปถึงต้องเสริมเจ้าหน้าที่และกำลังพลให้มีความพร้อมมากกว่าเดิมเพราะเหตุการณ์ดังกล่าวถือว่าเป็นเรื่องอุกอาจมากจึงต้องดำเนินการด้วยความเฉียบขาดครับ
1: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับในช่วงบ่ายเนี่ยมีการประชุมสภากลาโหมอาจารย์สุรีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: ซึ่งมีทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านเป็นประธานในการประชุมท่านเป็นประธานในการประชุมนะครับซึ่งในการประชุมเนี่ยก็จะมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดแล้วก็ผู้บัญชาการทั้ง3เหล่าทัพเข้าร่วมประชุมด้วยซึ่งพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะครับท่านได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าได้มีการพูดคุยกับพลเอกพนาครับปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกแล้วโดยมีการหารือถึงแนวทางการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกนะครับแล้วก็จ้องไปหารือกันถึงแนวคิดเรื่องที่แตกต่างกันนะครับนำมาคุยกันเพราะว่ามีคณะพูดคุยสันติสุขอยู่แล้วมีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแล้วก็สอปตนะครับที่เป็นเครื่องมือซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่แต่ว่าวันนี้ท่านติดภารกิจสำคัญในการพบปะแล้วก็ให้การต้อนรับนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนซึ่งมีกำหนดการมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับซึ่งเดี๋ยวท่านจะลงพื้นที่ไปพร้อมกับหัวหน้าคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปตอนนี้ก็ขอให้ท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับแล้วก็ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจยะลามีสมาธิในการทำงานอย่างเต็มที่ติดตามตัวผู้ก่อการร้ายนะครับติดตามตัวผู้ก่อการร้ายต่างๆเนี่ยนะฮะหลังเกิดความสูญเสียเนี่ยก็ต้องมีการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่มากที่สุดครับ
0: ด้านพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมก็ได้เปิดเผยนะครับหลังจากการประชุมที่กลาโหมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับว่าในประเด็นเรื่องของคนร้ายปฏิบัติการอุกอาจโจมตีจุดตรวจบุเกซามีทำให้ทหารพรานเสียชีวิตที่จังหวัดนราธิวาสนั้น นายกรัฐมนตรีได้สั่งการเร่งด่วน3เรื่องมายังกระทรวงกลาโหมคือเร่งสืบสวนและติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วที่สุดเพิ่มมาตรการด้านการข่าวให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นรวมทั้งให้ดูแลและเยียวยาผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่ตามสิทธิ์ที่จะพึงได้รับขณะเดียวกันหน่วยงานในพื้นที่ก็ได้เพิ่มมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนกำลังพลรวมไปถึงกลุ่มที่อาจจะตกเป็นเป้าหมายของการก่อความไม่สงบทั้งนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมก็ได้ประณามผู้ก่อเหตุการณ์ความรุนแรงในครั้งนี้รวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมเนื่องจากการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่โหดเหี้ยมไร้มนุษยธรรมโดยเฉพาะการที่มีผู้ไร้เดียงสาและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องต้องได้รับบาดเจ็บและได้รับผลกระทบจากเหตุครั้งนี้ด้วยครับ
1: ครับเราต้องอย่าลืมนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกเหนือจากความสูญเสียที่มหาศาลนะครับเพราะว่ากำลังพลได้มีการสูญเสียไปแล้วก็ส่วนหนึ่งพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบคือได้รับบาดเจ็บในส่วนนี้มีเด็กด้วยเนี่ยนะครับคุณสุรีคุณผู้ฟังครับก็เป็นที่น่าตกใจแล้วก็เป็นที่สลดใจเป็นอย่างมากนะครับทางด้านของพลเอกชัยพฤกษ์ร่วมประภัสนะครับเสนาธิการทหารบกเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรท่านได้เดินทางลงพื้นที่ด้วยตัวท่านเองนะครับไปที่จุดตรวจบูเกะสามีที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจุดเกิดเหตุนี้แหละเพื่อติดตามความคืบหน้ากับสถานการณ์แล้วก็มีการตรวจสอบพยานหลักฐานด้วยตัวท่านเองหลังจากคนร้ายได้มีการก่อเหตุนะครับซึ่งก็ส่งผลกระทบทำให้กำลังพลเสียชีวิตแล้วก็มีพี่น้องประชาชนได้รับบาดเจ็บนะครับการลงพื้นที่ในครั้งนี้นะครับเสนาธิการทหารบกท่านได้ตรวจความเสียหายพร้อมทั้งสรุดีหัวใจที่แข็งแกร่งและความเสียสละของฐานกล้าทั้ง5นายนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญจนวาระสุดท้ายของชีวิตโดยกองทัพบกนะครับจะดูแลในเรื่องของสิทธิสวัสดิการแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างดีและสมเกียรติที่สุดครับ
0: ท่านเสนาธิการทหารบกยังได้เดินทางไปตรวจสอบจุดที่คนร้ายนำรถยนต์ไปใช้ก่อเหตุไปเผาทำลายเพื่ออำพรางพยานหลักฐานในพื้นที่ตำบลสากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสพร้อมสั่งการให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อนำมาเชื่อมโยงแล้วก็เร่งขยายผลติดตามจับกลุ่มคนร้ายทั้งหมดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปพร้อมกันนี้ก็ได้มอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพิจารณาใช้กำลังตามกฎการใช้กำลังอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้หลักกฎหมายความจำเป็นและความได้สัดส่วนแต่ต้องปฏิบัติด้วยความเด็ดขาดเพื่อยับยั้งภัยคุกคามสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพครับ
1: ครับก็หลังจากนั้นนะครับท่านก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลระแงะที่นราธิวาสนะครับเยี่ยมให้กำลังใจแก่เด็กชายฮาบิบพินะอายุ10ปีเท่านั้นเองนะครับได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวรวมถึงไปให้กำลังใจกับครอบครัวน้องด้วยนะครับที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์คนร้ายเนี่ยคว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอมนะฮะขณะนี้ก็อาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ครับและก็เมื่อวานนี้ช่วงเวลาประมาณ 16:30 น.ท่านแม่ทัพภาคที่4นะครับก็มีการแถลงเหตุการณ
1: ์
0: ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับที่ห้องรับรองหมวดบินหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้พลโทนรทิพย์ผุยน่องแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ร่วมการแถลงข่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น2วันติดกันนะครับประกอบด้วย2เหตุการณ์สำคัญก็ได้แก่เหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสแล้วก็เหตุระเบิดบริเวณด้านหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงมัดเนี่ยนะครับหรือหลังเก่าเนี่ยนะครับอำเภอเมืองนราธิวาสโดยแม่ทัพภาคที่4ได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมยืนยันว่าเจ้าหน้าที่จะได้เร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดขณะนี้สามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วบางส่วนแล้วก็อยู่ระหว่างการซักถามเพื่อขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องครับ
1: ครับก็ผู้บังคับการตำรวจภูธรนราธิวาสนะครับท่านก็บอกว่าความคืบหน้าขณะนี้จากกรณีดังกล่าวคือเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวบุคคลแล้วก็ความเชื่อมโยงของผู้ที่เกี่ยวข้องได้ในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับโดยอยู่ระหว่างการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเพื่อสอบสวนแล้วก็ขยายผลอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งนี้ในส่วนของผู้ครอบครองรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเส้นทางที่คนร้ายใช้ในการก่อเหตุแล้วก็หลบหนีตลอดจนเครือข่ายเนี่ยอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันเนี่ยนะครับก็ต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐานให้ครบถ้วนและดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างรอบคอบต่อไปครับ
0: ส่วนเหตุยิงและคว้างระเบิดไปบอมใส่จุดตรวจบุเกซามีจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีกลุ่มคนร้ายไม่ต่ำกว่า13คนครับมีการวางแผน แล้วก็แบ่งหน้าที่กันอย่างเป็นระบบโดยมีผู้เฝ้าดูต้นทางทั้งก่อนและหลังก่อเหตุใช้รถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันสีเทาเป็นพาหนะในการก่อเหตุขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองรถรายสุดท้ายคาดว่าจะสามารถติดตามตัวผู้ก่อเหตุได้ในเร็ววันขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยืนยันเดินหน้าการทำงานเชิงรุกโดยบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพิ่มความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทั้งนี้จะมีการทบทวนและปรับมาตรการจุดตรวจให้มีความเหมาะสมและรัดกุมยิ่งขึ้นพร้อมกับขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนนะครับหากพบเบาะแสหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อร่วมกันป้องกันและลดโอกาสการเกิดเหตุในพื้นที่ช่วยกันทำให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ครับ
1: ครับก็จากนั้นนะครับท่านแม่ทัพภาคที่4คุณสุรีคุณผู้ฟังครับได้มีการนำหัวหน้าคณะส่วนราชการกำลังพลแสดงความอาลัยแก่เหล่าผู้ที่เสียสละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเคลื่อนร่างกลับสู่ภูมิลำเนาไปประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีทหารกองเกียรติยศร่วมส่งดวงวิญญาณอย่างสมเกียรติที่สุดครับ
0: ครับนี่นะฮะจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดเนี่ยมีแฟนรายการของเราบอกเป็นญาติเลย
1: ครับแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
0: นี่ครับคุณนพรัตน์เพียงผอมจากสุราษฎร์ธานีนะฮะจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดเนี่ยนะครับได้รับการเคลื่อนย้ายร่างโดยเฮลิคอปเตอร์นะครับไปลงที่สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอพนมเพื่อบำเพ็ญกุศลที่วัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับอาสาสมัครทหารพรานนัทสิทธิ์แก้วเสนาเคลื่อนร่างไปส่งที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดมะนาวหวานพระอารามหลวงอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: ครับก็ขณะที่อาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองนะครับเคลื่อนร่างส่งที่มณฑลทหารบกที่26นะครับเพื่อนำไปตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดจำปาอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ขณะที่อาสาสมัครทหารพรานซากีริยาเจนะประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกุโบในพื้นที่ตำบลกาลิซออำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิดนะครับประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามที่กุโบโกมาแจนะครับในพื้นที่ของอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสครับ
0: ครับนอกเหนือจากเรื่องของชายแดนภาคใต้แล้วนะครับในที่ประชุมสภากลาโหมก็ยังมีการหารือกันหลายเรื่องโดยประธานสภากลาโหมได้กำชับให้ทุกหน่วยนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้แนวคิดหลักทำทันทีรวมเป็นหนึ่งจึงชนะยกระดับความพร้อมรบที่ประชุมก็เห็นชอบการปรับปรุงโครงสร้างแล้วก็อัตรากำลังพลตามสมุดปกขาวมุ่งเน้นความคล่องตัวควบรวมภารกิจที่ซับซ้อนแล้วก็ยุบหน่วยที่หมดความจำเป็นโดยไม่เพิ่มอัตรากำลังหรือภาระงบประมาณนะครับพร้อมกับสั่งการให้จัดทำมาตรฐานการสะสมสิ่งอุปกรณ์ประเภท5หรือว่าสป5หรือกระสุนและยุทธภัณฑ์สำรองสงครามให้เป็นไปให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกๆเหล่าทัพครับ
1: ครับก็ขณะที่กองบัญชาการกองทัพไทยนะครับแล้วก็เหล่าทัพมีการรายงานแนวคิดการพัฒนาระบบป้องกันภัยทางอากาศร่วมกันแบบหลายชั้นนะครับกองทัพอากาศเนี่ยดูแลภาพรวมเรื่องของการเชื่อมโยงระบบสั่งการแล้วก็การควบคุมเพื่อรับมือกับอาวุธยิงระยะไกลไม่ว่าจะเป็นโดรนขนาดเล็กแล้วก็กามิกาเซ่โดรนหรือว่าโดรนสังหารเนี่ยนะครับรวมถึงการฝึกซ้อมการปรับการใช้การยิงโดยลูกปืนซองนะครับต่อต้านโดรนและการฝึกตามแผนป้องกันประเทศครับ
0: ด้านกองทัพบกได้รายงานการบูรณาการรักษาความมั่นคงชายแดนปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรมข้ามชาติควบคู่กับการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาระยะที่2หลักเขตที่54ถึง55ระยะทาง3กิโลเมตรเศษการสร้างเส้นทางยุทธวิธี396กิโลเมตรเพื่อสนับสนุนงานความมั่นคงและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับ
1: ครับแล้วก็สำหรับนโยบายพลทหารอาสานี่นะครับกระทรวงกลาโหมก็เร่งปรับปรุงกฎหมายแล้วก็เตรียมประชาสัมพันธ์ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับก่อนจะมีการเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์2569ซึ่ง
0: 70นะฮะ
1: นั่นนะครับนะฮะก็มีการที่เตรียมการไว้เป็นที่เรียบร้อยเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์กันอีกครั้งหนึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยครับคุณสุธีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: วันนี้เวลาหมดลงไปที่เรียบร้อยแล้วครับคุณสุธีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: เดี๋ยวคงต้องกลับมาพูดคุยกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้รายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมณัฐฐาจันทรังสีครับ
0: และผมสุธีสุขสากล
1: พร้อมทีมงานล่ำลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแรงสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเขี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่

0: ลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝน

0: ึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้านCity's tough, so get low. All right, okay.
4: Through the city, queen, yeah. All right, okay. Honda City, my, นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town. สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City. ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function. Love เลยล่ะ New Honda City. Quick 'em up, Suntuk Street. All right, okay.
5: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
6: เช้านี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติและติดตามช่วงบ่ายรองนายกรัฐมนตรีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกรณีทุจริตข้าราชการส่วนท้องถิ่นและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
7: วันนี้เวลา 10:00 น.นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าที่สำนักข่าวกรองแห่งชาติ 14:00 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีในโอกาสเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงกลาโหมที่ทำเนียบรัฐบาล 13:30 น.ติดตามการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568โดยมีนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานปรับลดราคาน้ำมันดีเซลหน้าโรงกลั่น2.40 บาทต่อลิตรมีผลตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15 สิงหาคมจับตา24 กรกฎาคมครบกำหนดการบังคับใช้มาตรการ122ที่สหรัฐเรียกเก็บภาษี 10% กับคู่ค้าทั่วโลกซึ่งต้องติดตามการประกาศภาษีรอบใหม่ของสหรัฐหลังสิ้นสุดระยะเวลาผ่อนผันดังกล่าวเป็นเวลา150วันแล้วเชิญชวนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ล่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31 กรกฎาคมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ย้อนรอยวิถีชีวิตริมน้ำกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลาดชุมชนและมหรสพสมโภชตลอด8วันเต็มตั้งแต่เวลา9 นาฬิกาถึง21 นาฬิกา 30 นาทีณ5 จุดสำคัญที่สวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินคลองหลอดวัฒราชบอพิษวัฒราชนัดดาคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9 นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: ขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรเนี่ยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
3: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้ยสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
4: มังไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงบ
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
4: เอาก็เห็นบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอาผู้ใหญ่นะอาเจ๊กกุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
2: โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กกุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
4: เอาอ้วกอ้วกขอไปเลยคงสิจะได้ไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมังด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงนะเห็นไอ้แมงออกจากสูงบำบัดมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องผังบ้างมังมานะแม่มังยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้เลยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปล่งเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงมันปลูกผักเนี่ย
4: ใช่สิอาจารย์กุหลาบอังแน่ลืออย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่ลือนี่มังเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้ยะจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
5: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
6: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินเพ่นพาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณ

0: ข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไหมเนี่ยฉันจะคอมเพอร์ประธานาคารสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแลไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
0: ิตายแล้วอะแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้หรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ๊ยถ้าเป็นฉันไม่กล้าฝากไปหรอกนะเนี่ย
1: เลือคิดมากไอ้แมงมึงเลิกยามาพักใหญ่แล้วฉันว่ามึงเลิกได้ถาวรแล้วล่ะแล้วคงยังไงแมงนะลองให้โอกาสมึงไล่ทำประโยชน์ให้คนอื่นนะฉันว่ามึงเต็มที่อ่ะไม่ยอมโอกาสทิ้งไปหรอกเชื่อฉันเชื่อฉัน
2: โอ้ยเจ๊กุหลาบอ่ะคิดมากไปเปล่าอ่ะเมื่อเช้าไอ้แมงมันยังซ้อนมอเตอร์ไซค์อโน่งอ่ะไปอำเภอมาเลยอ่ะแล้วก็เอาเงินไปฝากธนาคารให้แปะเรียบร้อยแล้วนะอ่ะนี่แปะสมุดบัญชีไอ้แมงมันฝากมาคืน
0: ตรวจดูสิแปะเงินเข้าม
1: าอ่ะมารู้พร้อมกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบนี่คิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยวัยรุ่นสิงห์หล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดเนี่ยได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมะแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้ผิดแล้วรู้สำนึกยังได้ให้อภัยกันไล่อวยยกโทษให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนักแปะเนี่ยนะ
2: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอูซีเลียวอะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงจุดตรวจบูเกซามีกล่าวหาเจ้าหน้าที่จัดฉากสักครู่มาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตอนนี้เกสรบัวหลวงดอกสารพีดอกพิกุลดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: รองโฆษกอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับเหตุการณ์ยิงจุดตรวจบูเกะซามีกล่าวหาเจ้าหน้าที่จัดฉากก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมหากส่งผลเสียหายเตรียมดำเนินคดีตามกฎหมายคุณธมรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
1: อันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าเปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่าเหตุการณ์โจมตีจุดตรวจบูเกซามีเป็นการจัดฉากของเจ้าหน้าที่พร้อมนำภาพที่อ้างว่าถูกสร้างหรือดัดแปลงด้วย AI มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวยังไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบและยืนยันได้จึงไม่ควรนำมาเผยแพร่หรือขยายผลก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมทั้งนี้การสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมโดยบูรณาการการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบกและหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อาศัยพยานบุคคลพยานวัตถุพยานแวดล้อมภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงผลการตรวจพิสูจน์ตามหลักวิชาการจึงไม่อาจสรุปข้อเท็จจริงจากภาพเพียงภาพเดียวหรือการตีความบนสื่อสังคมออนไลน์ได้กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าขอความร่วมมือประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่กล่าวหาเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดโดยไม่มีหลักฐานรองรับเพราะนอกจากจะสร้างความสับสนและความแตกแยกในสังคมแล้วยังอาจกระทบต่อการสืบสวนสอบสวนและซ้ำเติมความสูญเสียของครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ทั้งนี้หากบุคคลหรือกลุ่มใดมีข้อมูลหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ขอให้นำส่งพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับการพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรมธมลรัตน์ขันธวินาหุรายงานค่ะ
0: และช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
2: สถานการณ์ในตะวันออกกลางตึงเครียดขึ้นทุกขณะโดยกองทัพสหรัฐยังคงเดินหน้าโจมตีเป้าหมายต่างๆในอิหร่านต่อเนื่องเป็นคืนที่13ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระบุชัดว่าสหรัฐยังไม่มีแผนเจรจาหยุดยิงรอบใหม่กับอิหร่านในเร็ววันนี้ขณะเดียวกันทรัมป์ยังย้ำด้วยว่าอิหร่านต้องรับผิดชอบหากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนยังคงโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงและขู่จะใช้ปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ลงโทษต่อทั้งอิหร่านและกลุ่มฮูตีหากมีการโจมตีเพิ่มอีกด้านกองทัพอิหร่านก็ยังคงเดินหน้ายิงขีปนาวุธและส่งโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐและสิ่งอำนวยความสะดวกของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในชาติพันธมิตรของสหรัฐในอ่าวเปอร์เซียความตึงเครียดในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบโลกปรับตัวขึ้นอย่างรุนแรงโดยน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งขึ้นกว่า 7% ทะลุระดับ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลส่วนน้ำมันดิบเวสเท็กซัสพุ่งขึ้น 5% อยู่ที่ 91.26 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปิดท้ายที่สหรัฐเตรียมเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากประเทศคู่ค้า60ประเทศในอัตราใหม่ระหว่าง 10% ถึง 12.5% หลังจากภาษีนำเข้าสินค้าจากทั่วโลกในอัตรา 10% ที่ทำประกาศใช้จะหมดอายุในวันศุกร์นี้อัญชลีศิลปะชัยรายงาน
3: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
6: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของท่านพ่อลีธรรมทโรแห่งวัดอโศการามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนบางคนที่มีปัญญาฉลาดหลักแหลมสามารถจะอธิบายข้ออัดข้อธรรมได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งแต่กิเลสเพียงหยาบๆอันเป็นคู่ปรับแห่งศีลแค่นี้ยังละกันไม่ค่อยจะออกนี้เป็นเพราะขาดความสมบูรณ์แห่งศีลสมาธิปัญญากระมังจึงได้เป็นอย่างนี้ศีลก็คงเป็นศีลอย่างเปลือกๆสมาธิก็คงเป็นสมาธิอย่างเปื้อนเปรอะปัญญาก็คงเป็นปัญญาอย่างเลอะเลือนเคลือบเอาเสมอเหมือนดวงกระจกที่ทาด้วยประหลอดฉะนั้นจึงไม่สามารถเป็นเหตุให้สำเร็จด้วยความมุ่งหวังของพุทธบริษัทได้ตกอยู่ในลักษณะมีดที่คมนอกฝักคือฉลาดในเชิงพูดเชิงคิดแต่ดวงจิตไม่มีสมาธินี้เรียกว่าคมนอกฝัก

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: งสารแม่ไอ้พุทธมันเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ดูสิพอไอ้พุทธเลิกยาได้กลับไปเรียนต่อเพื่อนก็ดันไม่ยอมรับมันอีกดูสิ
1: แล้วมันจะไปสงใจทำไมเพื่อนลีมีโถมไปไอ้พงนี่ไม่เขาก็ไปคบคงอื่นสิ
0: ถ้าคนเดียวก็ไม่เท่าไหร่หรอกแต่เนี่ยมันทั้งห้องเลยนะเซ
1: โอ้โหโอ้โหอังนี้อาแปะก็งงมากๆอย่างนี้มันก็เยอะเกินไปนะเด็กสมัยนี้มันไม่รู้เลยไงว่าผู้เสพคือผู้ป่วยมันรักษากันง่ายพอหายแล้วเนี่ยก็เหมือนพวกเรานี่แหละแล้วถ้าไม่มีใครคบนะเหลียวมันก็กลับไปคบกับกลุ่มที่เคยชวนมันเสพยาโอ้ทีนี้ล่ะก็แย่ไปกังยาย
0: พูดอะไรอย่างนั้นแปะถ้ามันรู้เนี่ยมันก็คงไม่ทำอย่างนี้หรอก
2: นายแม่ไอ้พุทธอยู่ไหน
1: ผู้ยายเอะอะมาเลยพักก่อนใจเร่งๆทอดพูดตะกี้ว่าอะไรนะมะกรูดอยู่ที่ไหนมะกรูดอยู่ที่ไหนผู้ยายจะเอามะกรูดมีหลังบ้านเต็มเลย
0: นี่แน่มะกรูดผู้ใหญ่เขาถามหาแม่ไอ้พุทธเขาเพิ่งไปเมื่อกี้นี่เองนะผู้ใหญ่มีเรื่องอะไรกันผู้ใหญ
2: ่ก็เรื่องที่โรงเรียนไอ้พุทธนั่นแหละฉันไปคุยกับผอ.โรงเรียนมาแล้ว
0: แล้วหรอท่านว่ายังไงล่ะผู้ใหญ
2: ่ท่านก็ไปทำความเข้าใจกับเพื่อนร่วมห้องไอ้พุทธมาแล้วนะอธิบายถึงความสำคัญของเพื่อนว่าจะช่วยเหลือเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาได้ยังไงจะดูแลให้โอกาสได้ยังไง
1: ผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างหน่อยสิฉันก็อยากรู้จะได้สองเล็กๆได
2: ้ก็อย่างเช่นอย่าแสดงท่าทีรังเกียจหรือนินทาซ้ำเติมเพื่อนต้องช่วยเหลือเพื่อนเมื่อเพื่อนพลาดพลั้งก็ต้องช่วยกันดูแลเข้าว่าผิดช่วยรั้งพลั้งช่วยเตือน
0: เออใช่ใช่ใช่ผอ.นี่สอนดีน่านับถือจริงๆนะเน
1: ี่ยแล้วเพื่อนไอ้พวกมันว่าไงกันบ้างอ่ะ
2: ดูแล้วก็เหมือนจะเข้าใจมากขึ้นยอมรับมากขึ้นแต่จะไปบังคับให้ทุกคนคิดเหมือนกันคงไม่ได้ต้องใช้เวลาตัวไอ้พุทธเองก็ต้องพิสูจน์ตัวเองแสดงให้เพื่อนๆเห็นว่ามันก็มีดีเหมือนกันกับที่มันแสดงให้พวกเราเห็นนั่นแหละ
1: ฟังแล้วว่าอยากไปโรงเรียนบ้างจังเลยอ่ะ
0: ทำไมอาแปะจะไปเรียนม.4หรือไงรุ่นนี้แล้วนะเขาไม่มีหรอกนะโรงเรียนศึกษาผู้สูงวัยนะอาแปะ
1: โอ้ไม่ต้องไปเรียนหรอกโอ้เรียนซ้ำช่างอยู่ช่างเดียวช่างรักเธอไปเถอะมัวแต่พุกเล่นยังอยู่นั่งแหละรีบไปบอกแม่ไอ้พุกมันดีกว่าเรื่องมันคิดมากพังจะเป็นเรื่องงังจะเข้าผู้ใหญ่นะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดคำว่าเพื่อนยิ่งใหญ่สำหรับหลายๆคนหากเพื่อนพลาดพลั้งเราควรช่วยเหลือให้กำลังใจไม่รังเกียจไม่ดูถูกให้โอกาสให้การยอมรับให้เขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมเราได้หากทำได้อย่างนี้เราจะสามารถช่วยเพื่อนที่เคยพลาดพลั้งกลับคืนมาและยังเป็นพลังในการแก้ปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่งด้วย
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรประกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต
6: ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะกรุงเทพมหานครและกรมการปกครองเตรียมถอนสัญชาติ24เคสพ่อทิพย์จดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบสักครู่มาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ฮะผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าๆชัดๆไ
3: หวฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปรกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
5: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวพองพิรมดูดอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
1: รุงเทพมหานครและกรมการปกครองเร่งสอบการจดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบพบ24กรณีมีหลักฐานชัดผิดปกติเตรียมเพิกถอนสัญชาติและดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
8: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงกรณีการสอบสวนข้อเท็จจริงและมาตรการแก้ไขปัญหาการจดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบซึ่งกทมได้ร่วมกับกรมการปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบกรณีการจดทะเบียนสัญชาติไทยโดยมิชอบเกี่ยวข้องกับการแจ้งเกิดเท็จที่มีบิดาเป็นคนไทยและมารดาเป็นต่างชาติกรณีของพ่อทิพย์ที่พบความผิดปกติในการรับแจ้งเกิดและการออกสูติบัตรกรมการปกครองยืนยันว่าพบ24กรณีที่มีหลักฐานชัดเจนเตรียมดำเนินคดีพร้อมกับเพิกถอนสิทธิบัตรและสัญชาติไทยที่ได้มาโดยไม่ชอบขณะที่กทมให้เจ้าหน้าที่ออกจากราชการแล้ว1รายและตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทันทีโดยกทมได้เร่งขยายผลตรวจสอบย้อนหลังโดยเฉพาะกรณีบิดาคนไทยมารดาต่างชาติและกรณีบิดาคนเดียวกันมีบุตรหญิงต่างชาติหลายคนซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงพร้อมทั้งสั่งตรวจสอบการรับแจ้งเกิดใน50เขตซึ่งเบื้องต้นพบ8เขตที่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนประเด็นโรงพยาบาลเอกชนกทมจะตรวจสอบเฉพาะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐขณะที่การตรวจสอบการขายแพ็กเกจหรือชักชวนต่างชาติมาคลอดบุตรเป็นหน้าที่ของกรมการปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ว่ากทมย้ำว่าการตรวจสอบไม่ได้มุ่งเป้าที่ชนชาติใดแต่หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเท่าเทียมและหากพบเจ้าหน้าที่ร่วมทุจริตจะดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญาอย่างเด็ดขาดทั้งนี้กทมได้ยกระดับมาตรการรับแจ้งเกิดโดยเพิ่มการตรวจสอบข้อมูลบิดาคนไทยและให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนร่วมตรวจสอบทุกกรณีที่มารดาเป็นต่างชาติเพื่อป้องกันการทุจริตในอนาคตนอกจากนี้ยังจะตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกรมการปกครองและกทมเพื่อบูรณาการข้อมูลการเพิกถอนเอกสารที่ออกโดยมิชอบดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องและขยายผลตรวจสอบอย่างต่อเนื่องกิตารีสายชว่างรายงานค่ะ
1: คู่มือสุขภาพวันนี้มีคำแนะนำในการกินทุเรียนสำหรับผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
0: คู่มือสุขภาพ
9: ข้อมูลทางการแพทย์เผยทุเรียนจัดอยู่ในอาหารกลุ่มผลไม้ที่มีวิตามินแร่ธาตุและเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตแต่สำหรับผู้ป่วยกลุ่มที่เป็นโรคไตโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงและหลอดเลือดหัวใจตีบควรระวังเป็นพิเศษหากกินทุเรียนในปริมาณที่มากเกินไปอาจทำให้อาการเสี่ยงสุดได้เพราะในทุเรียนมีแป้งและน้ำตาลสูงผู้ป่วยโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและโรคหลอดเลือดหัวใจตีบต้องควบคุมระดับน้ำตาลและไขมันในเลือดควรกินทุเรียนอย่างพอเหมาะไม่กินในปริมาณมากไม่กินถี่ทุกวันหากเป็นไปได้ให้กิน1เม็ดเล็กต่อวันและเนื่องจากทุเรียนเป็นผลไม้ที่มีโพแทสเซียมสูงผู้ป่วยโรคไตไม่สามารถขับโพแทสเซียมส่วนเกินได้เท่ากับคนปกติผู้ป่วยโรคไตจึงควรเลี่ยงพอจะส่งผลกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและไม่ควรกินทุเรียนพร้อมกับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้ร่างกายเกิดความร้อนสูงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากการขาดน้ำได้ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
10: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
16: ร้านกำนันมานะ
15: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
16: ร้านกำนันมานะ
15: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดผ้าป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ 1. วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา 2. เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า 3. ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล 5 หรือรักษาศีลอย่างน้อย 5 ข้อได้ครบค่ะ 4. ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนๆต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วและก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
4: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ผู้บริสุทธิ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในทางโลกนะคะผู้บริสุทธิ์นี่หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้กระทำความผิดตามที่มีการกล่าวหาคำว่าบริสุทธิ์กายวาจาใจในทางธรรมความหมายลึกซึ้งกว่านั้นมากมายนักนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเปรียบเทียบเอาไว้ว่าบุคคลใดแม้นจะอาบน้ำวันละพันครั้งเปลี่ยนเสื้อผ้าวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่าบริสุทธิ์กายผู้ที่จะบริสุทธิ์กายได้จะต้องไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เจ้าชู้ผู้บริสุทธิ์วาจาทรงเปรียบเทียบว่าแม้นจะแปรงฟันวันละพันครั้งอมยาฆ่าเชื้อวันละพันหนก็ยังไม่ได้ชื่อว่ามีวาจาบริสุทธิ์ผู้ที่มีวาจาบริสุทธิ์ได้จะต้องไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดผู้มีใจบริสุทธิ์จะต้องไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่พยาบาทปองร้ายใครไม่คิดผิดทำนองคลองธรรมการทำบุญในพุทธศาสนาถ้าจะให้ได้ผลบุญมากเต็มเม็ดเต็มหน่วยทำแล้วบุญไม่หกไม่ตกหล่นผู้ถวายทานและพระภิกษุผู้รับจะต้องมีความบริสุทธิ์ทั้งกายวาจาและใจยิ่งบริสุทธิ์มากก็ยิ่งได้บุญมากดังนั้นก่อนการถวายทานแต่ละครั้งถ้าจัดเป็นพิธีก็จะมีผู้มากล่าวนำให้ใจของเราน้อมไปในบุญกุศลอย่างเต็มที่ทำให้บุญเกิดขึ้นในใจก่อนการถวายทานครั้นพระท่านรับแล้วและกล่าวอนุโมทนาบุญบุญกุศลก็จะยิ่งเกิดทับทวีขึ้นอีกพระอยู่วัดท่านย่อมสำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ตามพระวินัยเราอยู่บ้านควรหมั่นตรึกเพื่อสำรวม

0: วาจาใจให้บริสุทธิ์เพิ่มขึ้นทุกวันเมื่อทำบุญเราจะได้บุญเต็มที่ทุกครั้งค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะศรีหศักดิ์แจงปมแถลงการรัฐบาลไต้หวันยันทั่วโลกถือนโยบายจีนเดียวย้ำไทยไต้หวันมีสายสัมพันธ์ที่ดีทุกด้านมั่นใจไม่กระทบฟรีวีซ่าคนไทยสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมาจอมาทาต้องแบรนด์อิงฟ้าหนึ่งแบรนด์เรื่องนกทาน
2: ายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการผิดหวังรัฐบาลไทยหลังมีแถลงการร่วมไทยจีนที่ระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าเรื่องนี้ไม่มีอะไรใหม่เพราะตนเป็นคนที่มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับจีนขณะที่นโยบายจีนเดียวเป็นหลักการเดิมที่ย้ำมาตลอดและไม่ใช่แค่ไทยแต่ทุกประเทศก็ยึดนโยบายจีนเดียวพร้อมย้ำว่าเป็นถ้อยคำที่ใช้ในเอกสารกันมาตลอดพร้อมระบุว่าเข้าใจว่าฝ่ายไต้หวันอาจมีความกังวลเป็นพิเศษแต่ยืนยันได้ว่าท่าทีของไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลง
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ธรรมะของท่านเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตแห่งวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าคนเราเมื่อมีลาภก็มีเสื่อมลาภเมื่อมียศก็มีเสื่อมยศเมื่อมีสุขก็มีทุกข์เมื่อมีสรรเสริญก็มีนินทาเป็นของคู่กันมาเช่นนี้จะไปถืออะไรกับปากมนุษย์ถึงจะดีแสนดีมันก็ติถึงจะชั่วแสนชั่วมันก็ชมนับประสาอะไรพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐเลิศยิ่งกว่ามนุษย์และเทวดายังมีมารผจญยังมีคนนินทาติเตียนปุถุชนอย่างเราจะรอดพ้นจากโลกธรรมดังกล่าวแล้วไม่ได้ต้องคิดเสียว่าเขาจะติก็ช่างชมก็ช่างเราไม่ได้ทำอะไรให้เขาเดือดเนื้อร้อนใจและก่อนที่เราจะทำอะไรเราก็คิดแล้วว่าไม่เดือดร้อนแก่ตัวเราและคนอื่นเราจึงทำเขาจะนินทาว่าใส่ร้ายอย่างไรก็ช่างเขาบุญเราทำกรรมเราไม่สร้างพยายามสงบใจสงบกายสงบวาจาจะต้องไปกังวลกลัวใครติเตียนทำไมไม่เห็นมีประโยชน์เปลืองความคิดเปล่าๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิร์ต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเลขาสมช.ชี้ไฟใต้ต้องดับด้วยพูดคุยคู่กับการใช้กฎหมายเข้มสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เร่งรีบตองนี
5: ้เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิ
5: และอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
5: ชายอมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
5: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
6: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
7: ์สนับสนุนโดย
8: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
2: เลขาสมช.เผยความไม่สงบในชายแดนใต้ต้องพูดคุยควบคู่กับการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นชี้โต้รุนแรงยิ่งบานปลายเชื่อมาเลเซียมีส่วนสำคัญทำให้สถานการณ์สงบได้คุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
9: นายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยระบุว่ารู้สึกเสียใจต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลยังเดินหน้ากระบวนการพูดคุยสันติสุขควบคู่กับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยระบุว่าปัจจุบันการพูดคุยมีความคืบหน้าและเชื่อว่ามีกลุ่มผู้เห็นต่างจำนวนมากที่พร้อมเข้าสู่กระบวนการพูดคุยและกลับคืนสู่สังคมนอกจากนี้กลุ่มที่ใช้ความรุนแรงเป็นเพียงบางส่วนจึงต้องแยกดำเนินการออกจากกลุ่มที่พร้อมให้ความร่วมมือพร้อมย้ำว่าหากตอบโต้ด้วยความรุนแรงเพียงอย่างเดียวจะยิ่งทำให้สถานการณ์ความซับซ้อนและบานปลายมากขึ้นดังนั้นการพูดคุยและการบังคับใช้กฎหมายต้องดำเนินการคู่กันนอกจากนี้ยังกล่าวถึงบทบาทของมาเลเซียในฐานะผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยโดยระบุว่ามีส่วนสำคัญในการประสานกับกลุ่มผู้เห็นต่างที่พำนักอยู่ในประเทศมาเลเซียและเชื่อว่าสามารถช่วยควบคุมการใช้ความรุนแรงได้โดยสังเกตได้ว่าช่วงที่นายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนมาเลเซียไม่มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งสะท้อนว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุให้ความเกรงใจต่อมาเลเซียในระดับหนึ่งส่วนการประเมินสถานการณ์ด้านการข่าวนายชัดชัยระบุว่าทุกหน่วยงานทั้งฝ่ายทหารตำรวจและพลเรือนพยายามทำงานอย่างเต็มที่แม้อาจมีเหตุไม่คาดคิดเกิดขึ้นพร้อมย้ำว่าแนวทางของฝ่ายความมั่นคงยังต้องชัดเจนคือการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดควบคู่กับการเดินหน้าพูดคุยสันติสุขเพื่อคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่อย่างยั่งยืนนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: เมื่อวันที่23กรกฎาคม2569ณอาคารเรียนรู้เรื่องโขนตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดพิธีบวงสรวงเทพยดาครูอาจารย์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์โดยมีพันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังและรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นผู้แทนไปเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเพื่ออำนวยพรให้การจัดสร้างฉากการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเป็นไปอย่างราบรื่นและสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดีและเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลต่อคณะดำเนินงานนักแสดงและผู้เข้าร่วมพิธีสำหรับปี2569มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพกำหนดจัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาขึ้นในระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569
7: คนเราถ้าพอใจในความต้องการ
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
11: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ฝึกระงับความโกรธด้วยศีล5สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเคยไหมคะถ้าเกิดมีใครมาพูดหรือว่าทำอะไรให้ไม่สบอารมณ์เรานี่นะคะแทบจะระเบิดอารมณ์เปรี้ยงปร่างออกมาเลยทีเดียวความโกรธนี่นะคะเข้ามาง่ายแต่กว่าจะระงับอารมณ์ได้ต้องใช้เวลานานบางเรื่องบางครั้งโกรธไม่ใช่เป็นเดือนนะคะเวลาผ่านไปเป็นปีแล้วนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไรก็ไม่ไหวโกรธสักทีอย่างนี้เรียกว่าอาการน่าเป็นห่วงค่ะคุณผู้ฟังคะปกติคนเราทำงานมากขึ้นนานขึ้นจะสะสมความเครียดโดยไม่รู้ตัวเมื่อเริ่มเครียดความอดทนก็จะเริ่มลดลงแล้วก็จะค่อยๆหมดกำลังใจไปเรื่อยๆใครที่ไม่มีกำลังใจหรือขาดกำลังใจจะเป็นคนไม่หนักแน่นใครพูดกระทบนิดกระทบหน่อยจะทนไม่ได้หน้าตางองั้มไม่มีเหตุผลทนฟังคำติไม่ได้แม้นคำชี้แนะก็ไม่ฟังเพราะว่ากลัวจะเสียเหลี่ยมอาการอย่างนี้ไม่ใช่เพราะเขาบ้าแต่เป็นเพราะเขาขาดกำลังใจเพราะฉะนั้นก็ต้องแก้ด้วยการเพิ่มกำลังใจให้ตัวเองฝึกตนให้เป็นคนมีกำลังใจเข้มแข็งกำลังใจของคนปกติธรรมดาอย่างเราๆนะคะเกิดจากการรักษาศีล5ข้อ1ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทุกชนิดข้อ2ไม่ลักทรัพย์คือเป็นคนมือสะอาดไม่มักง่ายไปคว้าของที่เจ้าของเขาไม่อนุญาตเอามาใช้ค่ะข้อ3ไม่เป็นคนเจ้าชู้พอใจเฉพาะคู่ของตนเท่านั้นข้อ4ไม่พูดปดพูดแต่คำจริงไม่พูดให้ใครเสียหายข้อ5ไม่ดื่มสุราไม่เสพของมึนเมาให้โทษต่อร่างกายใครที่ไม่เคยรักษาศีลก็จะเห็นว่าการรักษาศีลเป็นเรื่องยากถ้าอยากรักษาให้ได้ลองรักษาศีล5ให้ครบสัก1วันแล้วก็เพิ่มเป็น2เป็น3เพิ่มต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราก็จะมีศีล5ครบเป็นปกติและผลจากการรักษาศีล5ได้เป็นปกติทุกวันจิตใจเราจะหนักแน่นเป็นหินผาอารมณ์เราจะไม่หวั่นไหวกับคำพูดของใครหรือกับเหตุการณ์ใดๆที่มากระทบเรียกได้ว่าเป็นคนยิ้มได้แม้นภัยมาด้วยคุณสมบัตินี้นอกจากเราจะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยไม่เป็นที่หวาดระแวงของใครแล้วเรายังจะเป็นที่รักของคนรอบข้างด้วยค่ะผลของการรักษาศีล5เพิ่มคุณค่าชีวิตให้กับเรามหาศาลเพราะฉะนั้นหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านคงจะรักษาศีล5ครบถ้วนทุกวันเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
3: บกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนพัฒนานาถค่ะ
2: ผมบุญจริตชิมพิมลนะครับพร้อมด้วยทีมงานนะครับคุณดุกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพแล้วก็คุณณัฐะครับวันนี้
1: มาเป็นคุณณัฐะนะคะมาช่วยค่ะเรื่องของการลงภาพประกอบข่าวนะคะพูดถึงสภาพอากาศตอนนี้ยังปกติอยู่เมื่อช่วงเช้าคุณบุญยฤทธิ์แว้นมาเป็นยังไงคะอากาศ
2: ไม่โดนกับเมื่อเช้านี้แต่รู้สึกว่า
1: เกือบจะมีฝนแล้ว
2: จะมีฝนครับใช่ครับเมื่อเช้านี
1: ้ค่ะก็เดี๋ยวต้องดูรอบเย็นไงคุณวันตอนที่คุณกลับนะคะกลับบ้านเนี่ยฝนมักจะตกใช่ไหมคะต้องรอดูว่าเป็นอย่างไรนี่คือพูดถึงในส่วนของที่เราอยู่คือกรุงเทพมหานครนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามทางเพจ Army Radio ก็ส่งข้อความมาได้นะคะบอกเล่าว่าพื้นที่ที่คุณอยู่เนี่ยอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะก็เห็นว่าน่าจะหลายภาคที่จะมีปัญหาเรื่องฝนตกเดี๋ยววันนี้ก็ถ้ามีเวลาก็จะมาติดตามกันนะคะเรื่องของสภาพอากาศเห็นว่ามีพายุลูกใหม่เกิดขึ้นชื่อว่าโนอึน
2: ครับ
1: ค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะกระทบประเทศไทยหรือเปล่าน่าจะไม่กระทบนะคะแต่ก็ติดตามข่าวสารกันต่อไปก็แล้วกันค่ะก็ถ้ามีเวลาวันนี้จะพูดถึงสภาพอากาศบ้านเรากันนะคะส่วนข่าวสารในวันนี้ก็มีความหลากหลายพูดถึงสถานการณ์ชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้นี่ตอนนี้ก็น่าเป็นห่วงเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ก็ต้องให้กำลังใจกันในหลายๆส่วนนะคะ
2: นะครับก็เริ่มที่พระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเมื่อวานนี้นะครับเวลา 14:30 นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับไปวางที่หน้าหีบศพนะครับของจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครฐานพลานวิมลตาบทองและอาสาสมัครฐานพลานณัฐสิทธิ์แก้วเสนานะครับซึ่งเป็นกำลังพลที่เสียชีวิตนะครับจากเหตุที่กลุ่มคนร้ายได้ใช้ยานพาหนะก่อเหตุยิงใส่เจ้าหน้าที่นะครับที่กองร้อยฐานพลาน4509หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพลานที่45นะขณะที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดเหตุเกิดนะครับบริเวณด้านขออภัยครับที่บริเวณด่านตรวจนะครับบูเกซามีนะครับบ้านตลาดตันหยงมัดนะครับตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยได้ตั้งศพบำเพ็ญกุศลนะครับณวัดบางนราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสครับ
1: ในโอกาสนี้ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิตติคุณทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประทานวางที่หน้าหีบศพด้วยค่ะ
2: นะครับในการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับทรงรับศพกำลังพลทั้งหมดนะครับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับในการพระราชทานน้ำหลวงและก็พระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นะครับครอบครัวของกำลังพลนะครับต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่าง อย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญดอกไม้แล้วก็ตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่เด็กชายฮาบีบหิณะนะคะประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วก็เข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะ
2: นะครับในการนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะครับทรงรับเด็กชายฮาบีบไว้เป็นคนไข้นะครับในพระบรมราชานุเคราะห์ซึ่งการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้นะครับก็ยังความปลื้มปิตินะครับแล้วก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแก่ครอบครัวของเด็กชายฮาบีบอย่างหาที่สุดไม่ได้ครับ
1: ค่ะน้องน่ารักนะตัวนิดเดียวเอง
2: สิบขวบ
1: ค่ะขณะที่เมื่อวานนี้ค่ะพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะที่ท่านเป็นผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ก็นำหัวหน้าส่วนราชการและกำลังพลแสดงความอาลัยแก่เหล่าผู้เสียสละที่สละชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะณหมวดบินหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินภาคใต้อำเภอเมืองนะคะจังหวัดนราธิวาสค่ะที่ตำบลโคกเคียนนะคะเพื่อเคลื่อนร่างกลับสู่ภูมิลำเนาไปประกอบพิธีทางศาสนาท่ามกลางความอาลัยของกองทัพแล้วก็ครอบครัวโดยมีทหารกองเกียรติยศร่วมส่งดวงวิญญาณอย่างสมเกียรติค่ะ
2: สำหรับพิธีบำเพ็ญกุศลและก็ประกอบพิธีทางศาสนานะครับของผู้พลีชีพก็มีรายละเอียดดังนี้นะครับสำหรับจ่าสิบเอกธีรยุทธ์โสมเกิดนะครับก็เคลื่อนย้ายร่างนะครับโดยเฮลิคอปเตอร์นะครับไปลงที่สนามกีฬาที่ว่าการอำเภอพนมเพื่อบำเพ็ญกุศลณวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีส่วนอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนานะครับทางญาติก็มีความประสงค์นะครับที่จะเคลื่อนร่างไปส่งที่ค่ายเทพสตรีศรีสุนทรเพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาณวัดมะนาวหวานพระอารามหลวงตำบลช้างกลางอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ
1: ส่วนอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองเคลื่อนร่างส่งมณฑลทหารบกที่26เพื่อนำไปตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดจำปาอำเภอสังขละจังอำเภอสังขะนะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะขณะที่กำลังพล2นายซึ่งนับถือศาสนาอิสลามก็ได้แก่อาสาสมัครทหารพรานซากิริยาเจนะก็ประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาอิสลามณกูโบกานูวะตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะคะก็เมื่อวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานี้ส่วนมีอีกนะคะ
2: อาสาสมัครทหารพรานโซลาฮูดิงปินะครับอันนี้ก็ประกอบพิธีฝังศพตามหลักศาสนาที่กุโบโกมาแจนะครับตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสนะครับเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาครับ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ในส่วนของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับต่อครอบครัวของวีรบุรุษผู้เสียสละทุกท่านพร้อมยืนยันนะครับว่าจะดูแลด้านสิทธิกำลังพลและครอบครัวอย่างดีที่สุดเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแห่งความจงรักภักดีและความเสียสละเพื่อแผ่นดินอย่างสมเกียรติสูงสุดเลยครับ
1: ค่ะทางด้านพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเนี่ยท่านก็เลยมีการสั่งการโดยเร่งด่วนเนี่ยให้ทางแม่ทัพภาคที่4พลโทนรทิพย์โพยนอกผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เนี่ยนะคะเข้าบัญชาการสถานการณ์ในพื้นที่โดยมีการยกระดับมาตรการป้องกันแล้วก็รักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัดพร้อมกับมอบหมายให้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าบังคับใช้กฎหมายแล้วก็จำกัดพื้นที่ปฏิบัติการเพื่อติดตามแล้วก็นำตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยมาเข้าสู่กระบวนการโดยเร็วที่สุดซึ่งหน่วยนะคะสามารถที่จะพิจารณาใช้กำลังตอบโต้ตามกฎการใช้กำลังได้อย่างเหมาะสมเลยแต่ต้องมีความเด็ดขาดในการปฏิบัติท่านเน้นนะต้องเด็ดขาดนะคะในการปฏิบัติขนาดเดียวกันก็ได้มีการมอบหมายให้กองทัพภาคที่4เนี่ยดูแลเรื่องของสิทธินะคะแล้วก็สวัสดิการของกำลังพลที่เสียชีวิตให้ได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมในทุกๆด้านอย่างเร็วที่สุดรวมทั้งเข้าประสานงานอำนวยความสะดวกในเรื่องของการรักษาพยาบาลของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้เป็นไปอย่างดีที่สุดด้วยค่ะ
2: นะครับทั้งนี้นะครับในส่วนของกรมน.นะครับก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากว่าพบเบาะแสหรือว่าข้อมูลที่เป็นประโยชน์นะครับต่อการติดตามผู้ก่อเหตุ สามารถแจ้งได้นะครับที่สายตรงกรมนภาค4ส่วนหน้าโทรศัพท์1341หรือว่าจะแจ้งหน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่หรือว่าสถานีตำรวจใกล้บ้านนะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขนะครับในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปครับ
1: ต้องเรียกว่าต้องร่วมมือร่วมใจบูรณาการกันทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในส่วนของประชาชนนี่จะเห็นว่าความสำเร็จหลายครั้งที่หาตัวผู้ต้องสงสัยมาได้เนี่ยนะคะก็จากประชาชนนี่แหละ
2: ใช่
1: ไหมคะมีเพิ่มเติมนิดนึงค่ะคุณบุญฤทธิ์คุณผู้ฟังคะมีเพิ่มเติมการชี้แจงจากโฆษกกองทัพบกนะคะพลตรีวินไทยสุวารีค่ะก็มีการชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ภาพรอยสักที่แขนของคนร้ายที่ก่อเหตุยิงทหารพรานที่จุดตรวจจังหวัดอรทิวาสเหตุการณ์นี้แหละค่ะพร้อมทั้งตั้งข้อสงสัยนะคะว่าถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยจะไม่มีรอยสักเพราะว่าขัดต่อหลักศาสนานั้นเนี่ยท่านบอกว่าเป็นภาพ AI ค่ะโดยคาดว่าเป็นแนวร่วมผู้ก่อเหตุที่พยายามปั่นกระแสแล้วก็บิ่งเบนบิดเบือนนะคะเพราะว่าลักษณะเนี่ยมีการตั้งใจปรับแต่งคุณภาพของความชัดเจนเนี่ยมากเลยจนดูแล้วผิดธรรมชาติก็เชื่อว่าทุกคนที่เห็นภาพเนี่ยอาจจะสังเกตได้นะคะอันนี้ท่านมองว่าเป็นวิธีเดิมๆที่เคยใช้ในอดีตแต่ปัจจุบันเนี่ยอาจจะหลอกสังคมไม่ได้เพราะว่าประชาชนผู้บริโภคเนี่ยมีวิจารณญาณเพียงพอในท่านกล่าวนะคะก็ทำให้กลุ่มที่มีการเผยแพร่เนี่ยอาจจะต้องถูกสังคมเนี่ยตั้งคำถามเกี่ยวกับเจตนาแอบแฝงที่มีขึ้นอันนี้ท่านก็พูดนะคะก็อยากจะขอให้คนไทยทั้งประเทศช่วยกันปกป้องเจ้าหน้าที่แล้วก็ประชาชนผู้บริสุทธิ์ร่วมป้องกันอย่าให้ผู้ไม่หวังดีต่อประเทศเนี่ยได้มีที่ยืนในสังคมค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันดีกว่าคุณบุญฤทธิ
2: ์
1: ค
2: ุ
1: ณผู้ฟังค่ะเชิญฟังเพลงรักเธอประเทศไทยหลังร็อกเกสซ่าแล้วเดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อนะคะ

0: รักเธอประเทศไทยนะคะคุณหลังร็อกคริสต้าเป็นเพลงที่มีความหมายมากเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: มาพูดคุยกันต่อยังลงใต้นะยังไม่ขึ้นมาทางภาคอื่นๆนะคะเพราะว่ามีเรื่องที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันอนุรักษ์นะคะเมื่อวันนี้แหละค่ะเวลาไม่ได้แจ้งเวลานะคะวันนี้24กรกฎาคม2569กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4โดยชุดปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงรูปแบบใหม่และปราบปรามภัยแทรกซ้อนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้มีการบูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรบ่อผุดและเจ้าหน้าที่ป่าไม้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ป่าพรุค่ะป่าพรุสาธารณะนะคะหมู่ที่4ตำบลบ่อผุดอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีภายหลังเนี่ยได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีการบุกรุกพื้นที่ป่าพรุแล้วก็มีการนำรถแบ็คโฮเนี่ยเข้ามาปรับพื้นที่เป็นวงกว้างส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติแม่ป่าพรุเป็นยังไง
1: สำหรับป่าพุนะครับก็ถือว่าเป็นระบบนิเวศที่มีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของธรรมชาติทำหน้าที่กักเก็บน้ำนะครับดูดซับคาร์บอนแล้วก็เป็นแหล่งอาศัยของพืชและสัตว์นานาชนิดเพราะฉะนั้นการบุกรุกหรือว่าการเปลี่ยนสภาพพื้นที่นะครับก็อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศการระบายน้ำแล้วก็ทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกันรวมถึงอาจจะเพิ่มความเสี่ยงนะครับต่อปัญหาของสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้ครับ
0: โอ้ป่าพรุมีความสำคัญมากนะคะมันเกี่ยวกับระบบนิเวศเลยนะคะจากการเข้าตรวจสอบนี่เจ้าหน้าที่ก็มีการพบรถแบ็คโฮกำลังดำเนินการปรับพื้นที่ภายในป่าพรุค่ะจึงแสดงตัวเป็นเจ้าพนักงานแล้วก็เข้าตรวจสอบผู้ปฏิบัติงานซึ่งไม่สามารถแสดงเอกสารสิทธิ์หรือว่าหนังสืออนุญาตในการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่แต่อย่างใดนะคะเจ้าหน้าที่จึงดำเนินการจับกลุ่มพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติป่าไม้พ.ศ. 2484ฐานเข้าไปยึดถือครอบครองแผ้วถางแล้วก็กระทำด้วยประการใดๆอันเป็นการทำให้สภาพป่าในเสื่อมโทรมโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำบลสถานีตำรวจภูธรบ่อผุดนะคะเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ
1: นะครับผู้ถูกจับนะครับก็ได้ให้การรับสารภาพแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับว่าได้รับจ้างนะครับให้ขับรถแมคโฮนะครับเพื่อมาปรับพื้นที่โดยการตักดินนะครับทำเป็นคันดินสำหรับรองรับขยะมูลฝอยภายในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับก็จะนำข้อมูลนะครับไปประกอบการสืบสวนแล้วก็ขยายผลนะครับไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องรายอื่นๆต่อไปเพื่อตรวจสอบเส้นทางนะครับของการว่าจ้างผู้ครอบครองพื้นที่แล้วก็ผู้ที่อาจจะอยู่เบื้องหลังของการดำเนินการหากว่าพบพยานหลักฐานนะครับเชื่อมโยงถึงบุคคลใดก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็แบบไม่มีข้อยกเว้นนะครับ
0: มีข้อยกเว้นนะตรงไปตรงมานะคะนอกจากนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ได้ร่วมกับเจ้าพนักงานป่าไม้สำรวจแล้วก็จัดทำแนวเขตพื้นที่ที่มีการบุกรุกเนี่ยนะคะพบพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายประมาณ50ไร่พร้อมกับเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกรายเลยอย่างเป็นธรรมแล้วก็ย้ำอีกละตรงไปตรงมานะคะขนาดเดียวกันเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะประเมินความเสียหายของระบบนิเวศด้วยแล้วก็วางแนวทางฟื้นฟูพื้นที่ป่าพรุให้กลับคืนมาสู่สภาพที่เหมาะสมรวมถึงกำหนดมาตรการเฝ้าระวังแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการบุกรุกซ้ำในอนาคตค่ะ
1: นะครับทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะครับก็ยืนยันนะครับว่าการบุกรุกและก็การทำลายทรัพยากรธรรมชาติเป็นการกระทำที่ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมเจ้าหน้าที่นะครับก็จะบูรณาการการทำงานร่วมกันนะครับกับหน่วยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการป้องกันทรัพยากรของชาติแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำผิดทุกรายนะครับโดยยึดหลักนิติธรรมนะครับหลักสิทธิมนุษยชนความโปร่งใสและสามารถที่จะตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนพร้อมขอความร่วมมือนะครับประชาชนก็สามารถที่จะร่วมแจ้งเบาะแสการบุกรุกหรือว่าการทำลายทรัพยากรธรรมชาติผ่านสายตรงของกรมนภาค4ส่วนหน้านะครับโทรศัพท์ก็1341หรือว่าจะแจ้งเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่นะครับได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปกป้องผืนป่าของประเทศ และสร้างการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างถูกต้องแล้วก็ยั่งยืนต่อไปครับ
0: สายด่วน1341อีกแล้วนะคะไม่ใช่แสดงว่า1341ไม่ใช่เฉพาะเรื่องราวของเหตุความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงเรื่องของความมั่นคงด้านอื่นๆโดยเฉพาะเนี่ยนะคะเรื่องทรัพยากรธรรมชาติด้วยนะคะก็แจ้งได้1341นะคะอ้าวคุณผู้ฟังคะวันนี้ค่ะวันครบรอบการเปิดยุทธการยุทธบดินชื่อนี้คุณเคยกันดีนะคะค่ะซึ่งยุทธการยุทธบดินนี้ก็คือการปฏิบัติการทางทหารที่กองทัพบกไทยเนี่ยมีการประกาศเปิดใช้เมื่อปีที่แล้ว24กรกฎาคมเนี่ยนะคะเพื่อตอบโต้สถานการณ์ความขัดแย้งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองยุทธเนี่ยก็หมายถึงการรบหรือว่าการยุทธนะคะส่วนบดินก็หมายถึงแผ่นดินซึ่งเป็นปฏิบัติการที่มีการใช้กำลังพลแล้วก็ยุทธโภคกรเนี่ยเรียกว่าหลายๆส่วนเลยทั้งบนบกนะคะทางอากาศในน้ำเนี่ยเข้าตอบโต้ค่ะ
1: นะครับสำหรับชนวนเหตุนะครับที่นำไปสู่การปฏิบัติการยุทธบดินนะครับนั่นก็คือการกล่าวหาและก็สถานการณ์ความขัดแย้งสะสมนะครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาทวีความรุนแรงขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับจนกระทั่งกัมพูชาได้เปิดฉากโจมตีล่วงล้ำอธิปไตยของไทยกองทัพบกไทยนะครับจึงได้ประกาศใช้แผนป้องกันประเทศนะครับตอบโต้อย่างเด็ดขาดนะครับภายใต้รหัสก็คือปฏิบัติการยุทธบดินเพื่อบทขยี้นะครับแล้วก็ผลักดันกองกำลังต่างชาติให้ออกไปจากพื้นที่รุกล้ำนะครับตามในชายแดนทั้ง10จุดสำคัญครับ
0: เรามีปฏิบัติการ2ยุทธการใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ยุทธบดินกับอะไรนะอีกอันนึง
1: จักรพงศ์ภูวนาถแผนจักรพงศ์ภูวนาถ
0: แล้วก็มีศตวรรษด้วยใช่ไหมคะก็วันนี้เป็นวันครบรอบเลยนะคะแล้วก็เพื่อเป็นการรำลึกถึงวีรชนทหารกล้าจากสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเมื่อวานนี้ค่ะวันที่23กรกฎาคมที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์ค่ะพลโทวิรยุทธรักษิณแม่ทัพภาคที่1เนี่ยท่านเลยเป็นประธานนะในการแถลงข่าวมีกิจกรรมวิ่งมีกิจกรรมที่น่าสนใจนะคะ Run for Honor 2026ค่ะรวมพลัง

0: ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนส่งต่อกำลังใจนะครับให้แก่ทหารแนวหน้าครอบครัวนะครับของผู้ที่ได้รับผลกระทบและก็ผู้เสียสละนะครับจากสถานการณ์ชายแดนพร้อมกับเปิดโอกาสนะครับให้ประชาชนและก็ภาคเอกชนได้ร่วมแสดงพลังนะครับของความสามัคคีนะครับผ่านกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลในครั้งนี้ครับ
1: คุณบุญฤทธิ์เราไปวิ่งกันบ้างไหม
0: โอ้ไกลไปครับ
1: อ๋อหรอคะเอาแต่ว่าการวิ่งอันนี้เขามันมีหลายเห็นบอกว่ามีหลายระยะด้วยนะน่าสนใจอยู่ค่ะสำหรับโครงการเนี่ยนะคะก็มีกำหนดจัดขึ้นเนี่ยนู่นนะคะวันที่20ธันวาคมตรงวันอาทิตย์นะคะ20ธันวาคม2569ที่ปราสาทตาควายจังหวัดสุรินทร์โดยใช้โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นแล้วก็สิ้นสุดของการแข่งขันพร้อมนำผู้เข้าร่วมสัมผัสเส้นทางประวัติศาสตร์ปราสาทตาควายแล้วก็เนิน350ซึ่งเป็นพื้นที่สำคัญที่สะท้อนถึงความเสียสละแล้วก็ความกล้าหาญของผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยมีหลายท่านสละชีพที่นั่นนะคะ
0: นะครับสำหรับ Run for Honor 2026นี้นะครับได้รับการยกระดับนะครับสู่ Premium Charity Running Event ที่ได้ประสานกีฬาประวัติศาสตร์แล้วก็การแบ่งปันไว้ในกิจกรรมเดียวโดยเชื่อมโยงพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ของชาติเพื่อให้ทุกก้าวย่างนะครับของผู้ที่เข้าร่วมนะครับเป็นการแสดงความเคารพแล้วก็ระลึกถึงวีรกรรมของผู้เสียสละอย่างมีความหมายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีเวนท์ที่สำคัญนะครับ
1: ค่ะก็การจัดงานนะคะเปิดรับสมัครเนี่ยมี4รูปแบบนะคะเลือกได้เลยนะคะก็มีทั้ง The Victory ระยะ18กิโลเมตรสบายๆเนาะ18กิโลเมตร
0: ครับ
1: สำหรับนักวิ่งนะคะที่ต้องการพิชิตเส้นทางแห่งเกียรติยศค่ะเอาไปเลย18กิโลเมตรอันนี้ระยะต่อไปนี่ดิฉันกับคุณบุญฤทธิ์อาจจะเปลี่ยนใจอยากไปก็ได้นะระยะอันนี้ Heritage นะคะระยะ4กิโลเมตรเองเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นนะคะครอบครัวแล้วก็องค์กรค่ะแล้วก็ Virtual Run นะคะสำหรับผู้ที่ต้องการร่วมวิ่งสะสมระยะจากทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็มี Donation Packแพ็กเกจนะคะก็สำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมสนับสนุนโครงการโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปลงวิ่ง
0: โอ้นี่ครับน่าสนใจคร
1: ับ อันสุดท้ายดีกว่าใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ นอกจากนี้นะครับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับก็จะได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษนะครับอาทิเรียลมิลิเทอรี่ด็อกแท็กนะครับอันนี้จำนวน2ชิ้นต่อคนนะครับก็มีการสลักลวดลายปราสาทตาควายในปัจจุบันเพื่อเป็นสัญลักษณ์นะครับของการจดจำแล้วก็เกียรติยศรวมถึงเหรียญหนุมาน8กรนะครับแล้วก็โล่อะคริลิกรูปปราสาทขอไปครับรูปปราสาทตาควายนะครับสำหรับผู้สมัครในแพ็กเกจพิเศษตลอดจนเสื้อที่ระลึกนะครับลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับทั้งแบบแขนสั้นแล้วก็แขนยาวซึ่งออกแบบโดยประยุกต์นะครับเอาลวดลายจากปราสาทตาควายพร้อมกับข้อความเรื่องแสงนะครับ Every Step in Remembrance นะครับซึ่งเป็นการสะท้อนนะครับถึงเจตนารมณ์ของโครงการอย่างโดดเด่นเลยครับ
1: ค่ะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราได้ขึ้นภาพในเพจ Army Radio นะคะแฟนๆอาจจะได้ดูทันนะคะมีโชว์เสื้อแขนสั้นแขนยาวแล้วก็มีแท็กด้วยที่ให้ดูนะคะรายได้เนี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายจากการจัดงานก็จะนำเข้าสนับสนุนกำลังพลแล้วก็ครอบครัวของผู้ได้รับผลกระทบแล้วก็ผู้เสียสละจากสถานการณ์ชายแดนนะคะผ่านกองทุนยุทธการยุทธบดินและกองทุนยุทธการสัตวรรษด้วยพร้อมทั้งส่งเสริมการรับรู้ถึงคุณค่าของพื้นที่นะคะประวัติศาสตร์ของชาติเพื่อให้ Run for Honor 2026เนี่ยเป็นมากกว่างานวิ่งแต่ว่าเป็นการถือว่าเป็นการรวมพลังคนไทยนะคะในการยืนหยัดเคียงข้างผู้ปกป้องผืนแผ่นดินไทยค่ะ
0: นะครับผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้นะครับทางเว็บไซต์ก็คือ www.rigis.run/runforhonor2026แล้วก็ตรวจสอบสถานะการสมัครได้นะครับที่ www.regis.run/check นะครับแล้วก็สามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผ่าน Facebook นะครับ Run for Honor นะครับอันนี้ก็เริ่มสมัครได้เลยนะครับ
1: ค่ะ ้าวยังมีงานดีๆอีกหนึ่งงานนะคะเป็นเรื่องของโขนชอบดูไหมคะโขน
0: ยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ก็ดูได้นะครับ
1: จะช่วยกันอนุรักษ์หน่อยนะคะก็สามารถพาครอบครัวไปดูได้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยมีการจัดพิธีบวงสรวงเทพยดาครูอาจารย์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพัฒนา

0: ังเพลแด่พระสงฆ์โดยมีพันโทสมชายกาญจนปณีรองเลขาธิการพระราชวังและรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นผู้แทนนะคะเป็นประธานในพิธีบวงสรวงเทพยดาครูอาจารย์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อบอกกล่าวขออนุญาตเทพยดาครูอาจารย์ให้ช่วยเปิดทางปกป้องคุ้มครองแล้วก็อำนวยพรให้การจัดสร้างฉากการแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปีเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็สำเร็จรุ่งล่วงด้วยดีและเพื่อเสริมสร้างความสิริเป็นสิริมงคลต่อคณะทำงานนะคะนักแสดงแล้วก็ผู้เข้าร่วมพิธีณอาคารเรียนรู้เรื่องโขนตำบลเกาะเกิดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะ
1: ครับสำหรับในปี2569นี้นะครับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพนะครับก็มีกำหนดการจัดการแสดงโขนเรื่องรามเกียรตินะครับตอนสีดานะครับในระหว่างวันที่5พฤศจิกายนนะครับถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่นะครับศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับแล้วก็สืบสารพระราชปณิธานนะครับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงแล้วก็ในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเพราะฉะนั้นการแสดงโขนครั้งนี้นะครับเป็นมากกว่าการแสดงนาฏศิลป์เพราะว่าเป็นการแสดงที่ร่วมสืบสานทางวัฒนธรรมไทยนะครับที่สมเด็จพระพันปีหลวงนี่ทรงวางรากฐานไว้นะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก็ให้ความสำคัญนะครับสนองพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดนะครับเพื่อให้ศิลปะชั้นสูงของชาตินะครับได้รักษาคงอยู่นะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับของคนไทยแล้วก็ประเทศไทยด้วยนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าพระราชินีทรงสนับสนุนแล้วก็ส่งเสริมการแสดงโขนอย่างเอาพระทัยใส่ในทุกมิตินะครับ
0: ค่ะก็เปิดจำหน่ายบัตรแล้วนะคะวันที่นู่นน่ะ12สิงหานะคะจะเปิดจำหน่ายบัตรค่ะก็สอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook โขนเพอร์ฟอร์แมนซ์นะคะโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพค่ะแล้วก็วันนี้เมื่อช่วงเช้ามีงานด้วยนะคะที่ทางกองทัพบกเนี่ยร่วมกับทางศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานสำนักงานเขตพระนครโขงแล้วก็สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็กระทรวงแรงงานด้วยจัดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวด้วยนะคะที่วัดเฉลิมพระเกียรติ
1: ครับก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับแล้วก็วันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: ไทยรวมกำลังตั้งมั่น
3: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะตำรวจนครบาลบุกช่วยเด็กชายวัย7ขวบภายในบ้านเช่าย่านบางซื่อหลังได้รับร้องเรียนเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดสักครู่มาติดตามค่ะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เสียวฟันอะ
8: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
9: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
6: พลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังเข้าตรวจค้นบ้านเช่าแห่งหนึ่งภายในซอยสุวรรณดี3แขวงและเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครหลังได้รับการประสานจากกันจอมพลังว่าบ้านหลังดังกล่าวลักลอบเปิดเป็นแหล่งมั่วสุมเสพยาเสพติดและมีเด็กอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมเมื่อเข้าตรวจค้นพบคนอยู่ภายในบ้านรวม8คนประกอบด้วยเด็กชายอายุ7ขวบแม่ของเด็กพี่เลี้ยงเด็กและลูกค้าที่เข้ามาเสพยาอีก5คนพร้อมตรวจยึดของกลางเป็นยาบ้าไอซ์เคตามีนและอุปกรณ์การเสพยาเสพติดหลายรายการเบื้องต้นแม่ของเด็กให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เปิดบ้านเป็นคาเฟ่เสพยาเสพติดด้านเพื่อนบ้านให้ข้อมูลว่าไม่ทราบมาก่อนว่าบ้านหลังดังกล่าวเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดแต่สังเกตเห็นว่ามีคนเข้าออกบ้านอยู่ตลอดเวลาพลตำรวจตรีธีรเดชเปิดเผยว่าภาพแรกที่เจ้าหน้าที่พบคือเด็กชายวัย7ขวบอยู่ท่ามกลางผู้เสพยาจึงรีบช่วยเด็กออกมาจากพื้นที่ก่อนจากการตรวจสอบประวัติพบว่าแม่ของเด็กเคยถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับยาเสพติดมาแล้ว4คดีทั้งข้อหาเสพครอบครองและจำหน่ายยาเสพติดขณะที่พ่อเลี้ยงก็มีประวัติคดียาเสพติดหลายคดีเช่นกันและอยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีส่วนผู้ต้องหาทั้งหมดถูกควบคุมตัวเพื่อสอบปากคำก่อนส่งพนักงานสอบสวนสน.ตปูนดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่การจอมพลังเปิดเผยว่าผู้แจ้งเบาะแสเป็นลูกค้าที่เคยเข้าไปใช้บริการในบ้านหลังดังกล่าวและรับไม่ได้กับพฤติกรรมที่พบเห็นว่ามีการใช้เด็กช่วยบริการลูกค้าที่มาเสพยาเมื่อเข้าไปตักเตือนกลับถูกแม่ของเด็กตอบว่าไม่ใช่เรื่องของตัวก็อย่ามายุ่งจึงตัดสินใจร้องเรียนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ประสานกรมกิจการเด็กและเยาวชนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เข้ารับตัวเด็กไปอยู่ในความดูแลเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพและให้การช่วยเหลือตามกระบวนการต่อไปกรมศุลกากรเปิดด่านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่ในวันนี้ยกระดับศักยภาพประตูการค้าชายแดนไทยเมียนมารองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและโลจิสติกคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
7: ในวันนี้กรมศุลกากรจัดพิธีเปิดด่านศุลกากรแม่สอดแห่งใหม่ในวันนี้ซึ่งตั้งอยู่ในที่524บ้านวังตะเคียนใต้หมู่7ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากโดยมีนางนันทิตาสิริคุปที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรเป็นประธานในพิธีซึ่งยังมีผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากโดยด่านศุลกากรแม่สอดเป็นด่านศุลกากรที่มีบทบาทสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศเชื่อมโยงประเทศไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาเป็นส่วนหนึ่งของระเบียงเศรษฐกิจ East-West Economic Corridor โดยมีความสำคัญต่อการค้าการลงทุนขนส่งระหว่างประเทศโดยปีงบประมาณ2568มีมูลค่าการค้ารวมกว่า 191,000 ล้านบาทและสามารถจัดเก็บรายได้เข้ารัฐกว่า149ล้านบาทซึ่งการเปิดด่านแห่งใหม่ครั้งนี้เป็นการยกระดับที่ทำการของด่านศุลกากรแม่สอดเดิมโดยใช้งบประมาณในการก่อสร้างกว่า394ล้านบาทเพื่อรองรับการขยายตัวการค้าชายแดนและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการแก่ประชาชนและผู้ประกอบการเปิดอาคารแห่งใหม่มีการออกแบบเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านศุลกากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
8: อย่าให้ค่ากับคำพูดที่ไม่จริงใจเพราะสิ่งที่พูดไปจะกลับมาทำร้ายผู้พูดอย่างเลี่ยงไม่ได้ร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
10: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
14: Beautiful Music
13: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
1: ร้านกำนันมานะ
0: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: ก็ดีลูกรักการทำตัวเป็นคนมีน้ำใจมีความซื่อสัตย์ตรงไปตรงมารักความยุติธรรมนั้นคนอื่นก็อาจจะมองไปว่าเราโง่ไม่รู้จักกอบโกยไม่รู้จักทำมาหากินไม่ถือคติน้ำขึ้นให้รีบตักก็ยอมให้เขามองให้เขาว่าไปเถอะยอมให้เขาว่าโง่ดีกว่าจะเป็นคนไร้น้ำใจไม่ซื่อสัตย์ไม่ยุติธรรมเราทำงานด้วยความซื่อสัตย์มีน้ำใจตรงไปตรงมาแม้จะไม่ร่ำรวยเหลือกินเหลือใช้เหมือนเขานักแต่เราก็สบายใจครอบครัวเราอาจจะขาดแคลนไปบ้างแต่ก็อบอุ่นอยู่กันพร้อมหน้าไม่วิตกกังวลหรือว่าหวาดระแวงอะไรมากระหว่างร่ำรวยแต่ไม่อบอุ่นกับอบอุ่นแต่ไม่ร่ำรวยลูกจะเลือกทางไหนมีคนส่วนหนึ่งต้องเชิดคอทำหน้าชื่นอยู่ในสังคมมีเวลาไว้คอยเอาอกเอาใจคนอื่นมากกว่าครอบครัวของตัวเองหรือต้องดิ้นรนคอยรักษาผลประโยชน์ของตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เวลาแก่ผลประโยชน์มากกว่าครอบครัวหรือต้องคอยประจบสอพลอคนอื่นเพื่อผลประโยชน์นั้นมักจะคิดว่าตัวเองฉลาดที่ทำอย่างนั้นได้โดยลืมนึกไปว่าเพราะความฉลาดนั่นแหละที่ทำให้ตัวเองกินไม่เป็นเวลานอนไม่เป็นเวลาไม่มีเวลาให้ครอบครัวทำให้ครอบครัวขาดความอบอุ่นต้องคอยพี่นอบพี่เทาคนอื่นเกินความจำเป็นลูกเอ้ยคนที่นอนไม่หลับเพราะคิดมากเรื่องงานเรื่องธุรกิจนั้นน่ะล้วนเป็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดทั้งนั้นแหละคนที่ยอมเป็นคนโง่หรือเป็นคนโง่จริงๆนั้นหัวถึงหมอนเมื่อไรเป็นหลับยาวได้ตลอดคืนยอมเป็นคนโง่เสียบ้างก็สบายดีเหมือนกันนะลูก
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ยิ้มได้เมื่อภัยมาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะจากบทกวีพระราชนิพนธ์ของล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่6ที่ว่าเป็นการง่ายยิ้มได้ไม่ต้องฝืนเมื่อชีพชื่นเหมือนเพลงบรรเลงสวรรค์แต่คนที่ควรชมนิยมกันต้องใจมั่นยิ้มได้เมื่อภัยมาแต่ละช่วงของชีวิตมนุษย์เราย่อมประสบเหตุเพศภัยต่างๆกันบางคนสูญเสียบุคคลผู้เป็นที่รักบางคนสูญเสียทรัพย์สมบัติที่สู้อุตส่าห์เก็บหอมรอมริบมาด้วยความยากลำบากบางคนถูกกลั่นแกล้งให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงแต่ทว่าภัยพิบัติดังกล่าวมานี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนหรอกนะคะแต่จะมีภัยอยู่อย่างนึงที่จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทุกคนไม่ว่าเขาคนนั้นเป็นใครก็ไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงได้นั่นก็คือมรณะภัยค่ะคงจะเป็นความโศกเศร้าที่สุดของ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับชก.นราธิวาสยกระดับมาตรการความปลอดภัยใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกเร่งไล่ล่าผู้ก่อเหตุคุมเข้มทั่วทั้งจังหวัดนะครับอีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
5: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
6: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเดือนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมร้อยเพื่อคุณ
5: ติดตามข่าวกันต่อนะครับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสออกคำสั่งที่131/2569ยกระดับการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงให้อำนาจตามพระราชบัญญัติกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457นะครับมาใช้ในการปิดล้อมตรวจค้นและติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุความไม่สงบทั่วพื้นที่จังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนและวัตถุระเบิดโจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานในพื้นที่อำเภอระแงะเมื่อ22กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายขณะที่ผู้ก่อเหตุยังหลบหนีคำสั่งดังกล่าวให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารตั้งจุดตรวจตรวจค้นยานพาหนะและสถานที่ต้องสงสัยจับกุมและควบคุมตัวผู้มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุความไม่สงบเพื่อเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำนอกจากนี้หากเจ้าหน้าที่เผชิญสถานการณ์ที่ผู้ก่อเหตุใช้อาวุธหรือมีพฤติการคุกคามต่อชีวิตกำลังพลสามารถใช้อาวุธตอบโต้ได้ทันทีนะครับภายใต้หลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนตามกฎการใช้กำลังของกองทัพไทยพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งฝ่ายทหารตำรวจและฝ่ายปกครองนะครับเพื่อเร่งนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมถึงรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวดนะครับโดยคำสั่งนั้นมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการตรวจค้นและแจ้งเบาะแสหากพบสิ่งผิดปกติเพื่อร่วมกันสร้างความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดทรงสถิตอยู่ในดวงใจประสบนิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ตอนริ้วขบวนราชพิธีติดตามจากคุณณัฐนันท์เบืองศิลป์ครับ
6: กองทัพบกโดยกองทัพภาคที่1เดินหน้าซักซ้อมกำลังพลเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระราชอิสริยยศสำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทุกหน่วยมุ่งเน้นความพร้อมเปรียงความถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและความสมพระเกียรติสูงสุดโดยกรมสัมพวุฒิทหารบกดำเนินการฝึกพลฉุดชักพระมหาพิชัยราชรถพลฉุดชักราชรถน้อยและเจ้าหน้าที่เกริ่นบันไดนาครวมทั้งสิ้น471นายขณะที่พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่กรมพราธิการทหารบกเพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าการซักซ้อมของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่อัญเชิญเครื่องสูงในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศซึ่งจัดกำลังพลรวม276นายแบ่งการปฏิบัติออกเป็น5ริ้วขบวนการฝึกซ้อมดังกล่าวถือว่าเป็นขั้นตอนสำคัญในการเตรียมความพร้อมของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในริ้วขบวนพระราชพิธีซึ่งกำลังพลทุกนายจะต้องฝึกซ้อมด้วยความละเอียดรอบคอบทั้งด้านระเบียบวินัยความแข็งแรงของร่างกายและความแม่นยำในทุกขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ในพระราชพิธีสำคัญของชาติเป็นไปอย่างสมพระเกียรติและสมบูรณ์สูงสุดณัฐนันท์เรืองศิลป์เรียบเรียง
7: อุ๊ยหวานร้อยไม่ไหวนะคะพี่เอาแค่หวาน50พอดีจะได้หุ่นดีโรค NCD ไม่ถามหาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยลดหวานแบบ 50% เพื่อสุขภาพที่ดีกันทั่วหน้า
5: 15นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
9: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิด สูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: จุทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
1: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
2: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่แท้ล่ะทีเนี้ย
0: โอ้ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: แล้วไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
3: เออพ่อเองไม่ใช่โดมประกอบลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกกว่าเยอะ
0: ว้าพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาเมื่อกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวุ่นวายลั่นร้านเลยนะ
2: แหมก็ใครจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพ่ออ๋อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายพ่ออ๋อคนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่พ่ออ๋อเขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่อย่างพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
2: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นคุณครูบ้างแล้ว
0: บอกหยุดความคิดชะล่าห่วงนะก็ของซากจริงๆนะเนี่ย
2: โอ้ยเลยมันใจไรไปไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนไหมครับเนี่ย
3: ได้ลินสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
2: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
4: เรื่องสร้างท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: แอดวิน
1: อ้าวนั่นผู้ใหญ่ให้ไอ้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะเชียวโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
0: เอาไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้หนงที่นี่แหละ
1: นั่งนั่งก่อนเลยผู้ใหญ่มามาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแคร์อร่อยอร่อย
2: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหอบมาฝากอ้วนเหรอผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
0: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกท่านกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
2: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมกตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเหลียวนี้นะนายจังลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
1: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญน่ะมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
0: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านพลังติดยา

0: มีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
1: เออก็ลีนะผู้ใหญ่นะไอ้คงกังสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้ไม่ปลายติดคงที่เคยติดก็จะไล่มีโอกาส
2: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
0: โอ้ที่ดีเขาได้รางวัลยอดเยี่ยมมา3ปีซ้อนแล้วนะทำโครงการอย่างดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดเลยล่ะ
1: อือเลยจริงๆเลยจริงๆทุกๆโรงงานทุกๆที่ทำงานในจังทุกคงน่าจะให้โอกาสคงทุกที่เลยนะสังคมเราจะไล่ลีครึ่งลีครึ่งเคยได้ยินแต่ไล่ออก
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับพลโทอดุลเผยเสียใจถูกตำหนิว่าไม่รักลูกน้องเหตุสื่อสารประเด็นชายแดนใต้และกระทรวงพาณิชย์แจงหารือการค้าสหรัฐมุ่งรักษาผลประโยชน์ประเทศไทยนะครับหลังจากสหรัฐเก็บภาษี 12.5% อีกสักครู่กลับมาครับ
6: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: ฟังข่าวกันต่อนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเสียใจการสื่อสารสถานการณ์ชายแดนใต้ให้ประชาชนเข้าใจผิดนะครับย้ำเจ็บปวดที่ถูกตำหนิว่าไม่รักลูกน้องติดตามรายละเอียดจากคุณธมรรัตน์ขันธวินาหุครับ
4: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงประเด็นสื่อสังคมออนไลน์แสดงความคิดเห็นภายหลังที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์เบรกวาทะของเสนาธิการทหารบกที่ประกาศไล่ล่ากลุ่มผู้ก่อเหตุในเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไป้บอมใส่จุดตรวจปูเกสามีจนทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5รายพร้อมชี้ว่าเป็นแค่คนไทยเห็นต่างต้องใช้การพูดคุยว่าในวันนี้เสียใจกับการสื่อสารก่อนหน้านี้ยืนยันว่าตนมีความเป็นทหารอย่างเต็มถึงแม้ว่าบทบาทของตนจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่กำลังพลทุกนายต้องไม่ตายฟรีซึ่งได้มีการพูดคุยกับเสนาธิการทหารบกและแม่ทัพภาคที่4มาโดยตลอดให้จับตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้ทั้งนี้สถานะบทบาทของตนที่ให้สัมภาษณ์ออกไปในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพูดอะไรที่รุนแรงกว่านี้จะเป็นการยกระดับความรุนแรงแต่เมื่อจำเป็นต้องพูดความในใจวันนี้จึงจำเป็นต้องพูดทั้งนี้ไม่มีอะไรเจ็บปวดมากกว่าการถูกด่าว่าตนไม่รักลูกน้องและเสียใจต่อความคิดเห็นของหลายๆคนที่มองว่าเมื่อมาจับงานด้านการเมืองอะไรก็เปลี่ยนแปลงไปซึ่งตนยืนยันว่าไม่เคยเปลี่ยนแปลงชีวิตการเป็นทหารและไม่หลงไหลได้ปลื้มอะไรมากมายชมรัฐขันธวินาหุรายงานค่ะ
3: มาที่เรื่องของกรณีการบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตรา 12.5% ภายใต้มาตรา 301 นะครับโดยอ้างเหตุผลเรื่องการไม่ห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้าที่มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวหลักสำคัญของไทยมิใช่เพียงการเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุดนะครับแต่เป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศประโยชน์สาธารณะและความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเพื่อการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมนะครับขณะที่ดร.กิริดาเผาพินิจเผาพิจิตรนะครับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์เผยว่ากระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดกับการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศซึ่งรวมถึงประเทศไทยนะครับที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มระหว่างนี้กระทรวงกำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปนะครับข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายจุดยืนดังกล่าวทำให้กระบวนการหารือของไทยอาจจะต้องใช้เวลาหารือกับสหรัฐมากกว่าบางประเทศในภูมิภาคเนื่องจากไทยมีประเด็นที่อ่อนไหวและข้อจำกัดด้านกฎหมายในบางประการที่ไม่สามารถผ่อนปรนได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนในประเทศการกำหนดท่าทีของไทยจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศนะครับโดยคำนึงถึงทั้งการลดผลกระทบในระยะสั้นและเสริมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของไทยในระยะยาวด้วยครับ
5: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 16:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร
2: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้น

0: 모.
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับโฆษกกระทรวงการต่างประเทศย้ำครบรอบ1ปีปะทะชายแดนไทยกัมพูชาว่าไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มพร้อมชี้ว่า2ประเทศต้องหาทางออกร่วมกันด้านเจ้าของปั๊มน้ำมันที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับร้องผ่านมา1ปียังไม่ได้รับการเยียวยาอีกสักครู่กลับมาครับ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
9: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
10: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
11: สนับสนุนโดย
12: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้กล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาได้ให้ข่าวกับสื่อต่างประเทศรวมถึงกิจกรรมอื่นๆโดยใช้โอกาสครบรอบ1ปีการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาว่าความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศเป็นสิ่งที่ไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นและใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดมาโดยตลอดโอกาสเช่นนี้จึงไม่ใช่เวลาสำหรับการกล่าวหากันเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ควรรำลึกถึงความสูญเสียที่ไม่ควรเกิดขึ้นอีกขณะเดียวกันควรย้ำเตือนถึงความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องหาทางออกร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของรัฐบาลด้วยการดำเนินการในลักษณะนี้ของฝ่ายกัมพูชาจึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอีกทั้งยังบั่นทอนความพยายามของทั้งสองฝ่ายที่จะหาทางออกร่วมกันทั้งนี้สองสามวันที่ผ่านมานายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ใช้โอกาสการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59และการประชุมที่เกี่ยวข้องที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อมิตรประเทศต่างๆรวมถึงความมุ่งมั่นและความจริงใจของไทยที่พร้อมจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืนซึ่งจำเป็นต้องได้รับการตอบสนองอย่างสร้างสรรค์นะครับและก็จริงใจจากฝ่ายกัมพูชาด้วยด้านเจ้าของปั๊มน้ำมันศรีสะเกษนะครับเรียกร้องผ่านไป1ปีแล้วยังไม่ได้รับการเยียวยาเหตุจรวด BM 21ตกใส่ในปั๊มคุณยุวธิดาภูคำนวณมีรายงานครับ
13: นายวสวัตพวงพรศรีสสพักไทยรวมพลังรับหนังสือจากผู้ประกอบการเจ้าของปั๊มน้ำมันปตท.ในอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งได้รับความเสียหายจากเหตุกระสุนจรวด BM 21ตกใส่ร้านสะดวกซื้อภายในปั๊มโดยระบุว่าแม้เหตุการณ์จะผ่านมาแล้วครบ1ปีแต่ผู้ได้รับผลกระทบยังไม่ได้รับการเยียวยาจากภาครัฐซึ่งจากการติดตามข้อมูลพบว่าหน่วยงานหลายหน่วยงานอยู่ระหว่างการทยอยจ่ายเงินเยียวยาแต่เวลา1ปีนานเกินไปสำหรับผู้ประกอบการหรือว่าร้านเช่าที่ได้รับผลกระทบในปั๊มและเข้าใจเป็นการคุกคามจากต่างประเทศแต่วันนี้ยังไม่ได้รับการเยียวยาอย่างเหมาะสมและจะติดตามประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามเงินเยียวยาตรงนี้ต่อไปด้านนางกมลรัตน์พลเศรษฐเลิศเจ้าของปั๊มน้ำมันระบุว่าเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่ยังไม่มีเอกสารความคืบหน้าใดๆรวมไปถึงความเสียหายจากการไม่สามารถเปิดร้านได้และเงินเยียวยาของผู้ได้รับบาดเจ็บที่ขณะนี้กลายเป็นผู้พิการรวมไปถึงเด็กปั๊มที่ถูกสะเก็ดระเบิดผ่านมาแล้ว365วันจึงต้องการให้ภาครัฐตัดสินใจทั้งนี้ครอบครัวต้องนำเงินที่เก็บไว้เป็นค่าเทอมของลูกชายมาใช้จ่ายไปพลางก่อนจึงอยากวิงวอนให้ภาครัฐช่วยเหลือตรงนี้อยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับ งานจัดขึ้นโดยรอบเกาะรัตนสุโกสินห้าจุดนะครับได้แก่คลองโอ่งอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาคลองหลอดวัดราชบพิตรและสวนสาธารณะป้อมมหาการระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นถึง 21:30 นนะครับโดยในงานนั้นจะมีกิจกรรมมากมายทั้งถนนคนเดินการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอท็อปอาหารอร่อยจากทั่วกรุงเทพมหานครการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเป็นต้นครับ
0: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
2: ฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 17:00 นนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
17: ร้านกำนันมานะ
16: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
17: ร้านกำนันมานะ
16: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
17: ร้านกำนันมานะ
16: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินนะคะต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งใครต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจที่สามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้ด้วยมือของเราเองอาชีพในโลกนี้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดให้เราเลือกทำตามความถนัดและใจรักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็พอแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกเวรแบกบาปติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้จากการประกอบอาชีพนั้นขอให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเงินบาปแม้รายได้ของเราจะน้อยแต่เราก็นำเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิ่มเอมใจนะคะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าใครเขาจะตามล้างตามฆ่าเพราะว่าไปคดโกงเงินของเขามาแล้วสักวันหนึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปดูอดีตเราจะยิ้มอย่างมีความสุขภูมิใจว่าเราครอบครัวของเรากิจการของเราหรือว่าลูกน้องของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่แปดเปื้อนเลือดเนื้อของใครหรือทำให้ใครต้องพลอยรับบาปรับกรรมไปด้วยนึกถึงทีไรเราจะมียิ้มอย่างเป็นสุขภูมิใจทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแล้วเมื่อนึกย้อนหลังก็ทำให้ตำหนิตัวเองไม่ได้แม้ไม่มีคำชมจากใครแต่เราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะแล้วพบกับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชอชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ลักษณะนิสัยที่ทำให้เสียบุคลิกสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคำว่านิสัยหมายถึงความประพฤติที่เราทำมาจนเคยชินกลายเป็นลักษณะประจำตัวไปบางคนชอบนอนตื่นสายมีนิสัยมักง่ายทิ้งของทิ้งขยะไม่เป็นที่แต่อาจจะเป็นคนใจดีไม่มักโกรธคนส่วนมากก็มีนิสัยดีและไม่ดีปนกันอยู่อย่างนี้แหละค่ะนิสัยดีเป็นเหตุให้เกิดประโยชน์เป็นคุณแก่ตนเองอย่างเช่นคนที่พูดจาสุภาพเรียบร้อยเป็นปกตินิสัยก็ดูน่าคบหาสมาคมด้วยใครเห็นก็อยากเข้าใกล้ค่ะส่วนนิสัยไม่ดีเป็นเหตุให้เกิดโทษทำให้เสียบุคลิกภาพอย่างน่าเสียดายทั้งที่เขาคนนั้นก็เป็นคนดีมีความรู้ก็ยกตัวอย่างอย่างเช่นนิสัยเหล่านี้แหละนะคะนิสัยชอบนอนหลับไม่เลือกเวลาและสถานที่บางคนกินข้าวอิ่มแล้วนอนหลับคาเก้าอี้กรนเสียงดังลั่นบางคนนั่งหลับในที่ประชุมอันทรงเกียรติแถมยังมีอาการหลุดโลกคืออ้าปากหวอย่อมเป็นที่ขบขันแถมดูหมิ่นของผู้ที่พบเห็นนิสัยชอบคุยพูดมากพูดจนเสียงานเสียการคนประเภทนี้เก็บใจไว้ที่ปากพูดโดยไม่ยั้งคิดหรือไตร่ตรองเลยทำให้คนเขาหนีหน้าเพราะว่าระอาที่จะรับฟังนิสัยจับจดคือเจอปัญหาอะไรก็ถอยไม่ยอมยืนหยัดต่อสู้ทำงานไปเรื่อยเปื่อยแบบเช้าชามเย็นชามคนเช่นนี้มอบหมายงานสำคัญให้ทำไม่ได้เพราะว่าเขาจะขาดความรับผิดชอบค่ะนิสัยชอบโกรธคือเป็นคนมุทะลุวู่วามหงุดหงิดง่ายเมื่อใครทำอะไรให้ไม่ถูกใจหรือว่าพูดไม่ถูกหูก็จะด่าว่าสวนกลับทันทีข้อบกพร่องหรือลักษณะนิสัยที่ไม่ดีนั้นไม่ใช่เป็นตราบาปที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิดแต่เป็นสิ่งที่เจ้าตัวเพาะขึ้นมาในภายหลังซึ่งสามารถที่จะแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะยอมรับและปรับปรุงตัวเองหรือไม่เท่านั้นแต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเกินวิสัยของลูกผู้ชายผู้พร้อมที่จะแก้ไขข้อบกพร่องพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพียงแต่เราหลับตาลงทำสมาธิทำใจให้เป็นกลางๆแล้วเอาใจที่เคยจับผิดผู้อื่นมาสอดส่องดูแลตัวเราเองบ้างแล้วจะพบว่าเราเองก็ยังมีนิสัยไม่ดีอีกมากมายที
2: ่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดทั้งวันนี้อีกสักครู่กลับมาครับ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบ

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ระวังนะลูก
3: ค่อยๆวิ่งนะลูก
2: อย่าปีนสูงนะ
3: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: ชกนราธิวาสยกระดับมาตรการความมั่นคงขั้นสูงสุดทั่วจังหวัดนราธิวาสใช้อำนาจเต็มตามกฎอัยการศึกเปิดทางเจ้าหน้าที่ปูพรมปิดล้อมตรวจค้นจับกลุ่มสั่งการฝ่ายพลเรือนปฏิบัติการร่วมตั้งเป้าตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุยิงทหารพรานอำเภอระแงะเสียชีวิต5นายเลขาสมช.ชี้ความไม่สงบในชายแดนใต้ต้องพูดคุยควบคู่ไปกับการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นหากต่อโต้รุนแรงจะยิ่งวุ่นวายเชื่อมาเลเซียมีส่วนสำคัญทำให้สถานการณ์สงบได้ด้านพลโทอดุลขอโทษสื่อสารไม่เต็มที่ทำคนเข้าใจผิดว่าไม่รักลูกน้องปมคนร้ายยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายแต่ไม่อยากใช้คำว่าไล่ล่าเหตุสถานะรัฐมนตรีต้องระวังคำพูดไม่เติมเชื้อไฟรองโฆษกกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าแจงกรณีการเผยแพร่ข้อมูลบิดเบือนเหตุการณ์ยิงจุดตรวจบุเกซามีกล่าวหาเจ้าหน้าที่จัดฉากใช้ภาพ AI ประกอบการวิเคราะห์ชี้ยังไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบและยืนยันได้ขอไม่ให้เผยแพร่ขยายผลจนเกิดความเข้าใจผิดในสังคมเตรียมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้บิดเบือนครบ1ปีเหตุปะทะชายแดนไทยกัมพูชากระทรวงการต่างประเทศย้ำไทยไม่ได้เริ่มก่อนชี้2ประเทศต้องหาทางออกร่วมกันขณะที่รองนายกสีหศักดิ์เดินสายชี้แจงข้อเท็จจริงมิตรประเทศพร้อมขอกัมพูชาร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ด่านเจ้าของปั๊มน้ำมันที่ถูกจรวดถล่มร้องสภาผ่าน1ปียังไม่ได้รับการเยียวยาสีหศักดิ์แจงปมแถลงการรัฐบาลไต้หวันยันทั่วโลกถือนโยบายจีนเดียวย้ำไทยไต้หวันมีสายสัมพันธ์ที่ดีมั่นใจไม่กระทบฟรีวีซ่าส่วนประเด็นไทยกัมพูชาบนเวทีอาเซียนว่าด้วยความมั่นคงกัมพูชาต้องหันหน้าคุยร่วมหาทางออกไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูการเจรจาชี้ไม่ใช่การเรียกร้องให้ไทยทำอะไรให้ก็ได้ด้านปลักสุคนยังเดินหน้าเล่าเรื่องเดิมทุกเวทีพลพีนำทีมกวาดล้างโรงแรมเถื่อนและนอมินีภูเก็ตชี้มีสายตรงผู้มีอิทธิพลขอเคลียร์ย้ำทำผิดต้องจับทำงานต้องมีศักดิ์ศรีปกป้องผู้ประกอบการที่สุจริตเดินหน้าตรวจสอบขยายผลทุนรัสเซียเจ้าของโรงแรมแม้ครองหุ้นตามกฎหมายแต่ต้องสงสัยใช้คนไทยเป็นนอมินีขณะที่รัฐบาลเดินหน้ายกระดับป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจตรวจเข้มเชิงลึกจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปรองผบตร.นำทีมจับกลุ่มขบวนการพ่อไทยทิพย์ได้ตัวอีก4คนขณะที่พ่อแม่ชาวจีนอ้างรักเมืองไทยอยู่ไทยมานาน20ปีอยากให้ลูกได้สัญชาติไม่รู้ว่าผิดกฎหมายด้านผู้ต้องหาพ่อทิพย์อ้างเต็มใจช่วยเพื่อนไม่ได้ค่าจ้างขณะที่สำนักงานตุลาแห่งชาติประสานฝ่ายปกครองวิเคราะห์ข้อมูลพบกุมารทิพย์ต้องสงสัย 1,483 รายโรงพยาบาลเอี่ยว8แห่งสหรัฐประกาศจะเก็บภาษีศุลกากรใหม่อัตราสูงถึง 12.5% ต่อสินค้าจากคู่ค้า60ประเทศและเขตเศรษฐกิจรวมถึงญี่ปุ่นเกาหลีใต้และสหภาพยุโรปอ้างความล้มเหลวของประเทศเหล่านี้ในการสั่งห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตจากการบังคับใช้แรงงานอย่างเหมาะสมด้านไทยเจออัตราสูงสุด 12.5% ขณะที่กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าเจรจาภาษีสหรัฐอย่างต่อเนื่องย้ำการกำหนดท่าทีของไทยนั้นจะตั้งอยู่บนพื้นฐานของผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ
7: ลดใช้ถุงพลาสติกเพียงคนละใบช่วยโลกสะอาดได้ทันตาด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
6: 21นาฬิกากลับมาติดตามข่าวกันอีกครั้งนะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5

0: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
1: Beautiful Music
2: สนับสนุนโดย
3: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

Ghetto Child เป็นผลงานของหนุ่มหน้ามนคนผิวสีวง The Spinners วงดนตรีในแนว R&B Soul Vocal Group ซึ่งก่อตั้งกันตั้งแต่นู่นครับคุณผู้ฟังปี2497ที่เมืองดีทรอยต์มีสมาชิกคนสำคัญสำคัญ4คนที่ร่วมก่อตั้งกันก็คือเฮนรี่ฟัมบอร์กบิลลี่แฮนเดอร์สันเพอร์วิสแจ็กสันและบ๊อบบี้สมิธ The Spinners มีเพลงที่ประสบความสำเร็จอยู่ในใจและความทรงจำของแฟนเพลงหลากหลายเลยนะครับอย่างเพลง I'll Be Around เพลง Could It Be I'm Falling In Love และ Mighty Love เป็นต้นเพลงนี้เป็นงานประพันธ์ร่วมกันของ2ศิลปินนักแต่งแล้วก็โปรดิวเซอร์คนสำคัญทอมเบลเป็นผู้แต่งทำนองและลินดาครีตซึ่งเป็นสาวผิวขาวที่เติบโตในฟิลาเดลเฟียแล้วก็จบการศึกษาจากโรงเรียนที่มีนักเรียนผิวดำเป็นส่วนใหญ่เป็นผู้ใส่คำร้องให้กับเพลงนี้ปกติแล้วลินดาครีตจะดึงเอาประสบการณ์ของตัวเองมาใช้ในการเขียนเพลงนะครับแต่เธอบอกว่าเพลงนี้เขียนตามใบสั่งไม่ได้ชอบเท่าไหร่มีขนาดไม่ชอบนะแต่ก็ทำให้เพลงนั้นโด่งดังได้คู่นี้เป็นคู่หูในการร่วมงานกันนะครับแต่งเพลงดังๆให้กับศิลปินอื่นๆอีกมากมายอย่างเพลงของวง The Stylistics Ghetto Child เป็นบทเพลงในแนว Philadelphia Soul ที่บอกเล่าเรื่องราวของเด็กผิวสีที่เติบโตในชุมชนยากจนบ้านเราก็จะเรียกว่าสลัมนะครับแต่ในอเมริกาหรือในอังกฤษนี่นะครับว่าอยู่ที่ไหน Oh he lives in the ghettoพูดแค่นี้ก็รู้กันเลยว่าเขาอยู่ในย่านที่ไม่ค่อยจะเป็นแหล่งที่แบบเจริญรุ่งเรืองเท่าไหร่จะเสื่อมโทรมเป็นสลัมอะไรแบบเนี้ยซึ่งแม้แต่ในชุมชนแออัดแบบนั้นเนี่ยนะครับมันก็ยังมีการแบ่งแยกกีดกันสถานะทางชนชั้นภายในชุมชนเดียวกันซึ่งในคำภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า intra racial discriminationเรื่องการแบ่งแยกทางชนชั้นภายในชุมชนเดียวกันนี่แหละเป็นใจความสำคัญของเพลง Ghetto Child เนื้อเพลงเล่าผ่านประสบการณ์มุมมองของเด็กชายอายุ17ปีที่ตัดสินใจนี้ออกจากบ้านเพราะเบื่อหน่ายกับเมืองที่เต็มไปด้วยคนใจแคบและความเกลียดชังเขาถูกล้อเลียนและถูกเรียกชื่อคือมีตั้งชื่อที่ไม่ได้ปรารถนาอะไรต่างๆจากเพื่อนในวัยเดียวกันจนรู้สึกอับอายที่ต้องเกิดมาแล้วก็ถูกลงโทษในข้อหาที่ตนไม่ได้ก่อขึ้นซึ่งสะท้อนวงจรความยากจนและความอยุติธรรมที่เด็กเหล่านี้ต้องเผชิญเนื้อเพลงยังเปรียบเทียบความจริงของเด็กกับนิทานปรุงแต่งที่คนร่ำรวยสามารถซื้อหาให้ลูกหลานได้ก็คือลูกคนรวยก็จะมีโอกาสไปเรียนพิเศษใส่เสื้อผ้าที่ดีกว่ารองเท้าดีกว่าได้ทานอาหารอร่อยๆ อาหารดีๆแตกต่างจากคนที่ไม่ได้มีเงินมากมายแบบนั้นแต่ความฝันว่าสักวันหนึ่งเราจะได้กินนู่นกินนี่ได้มีอะไรพิเศษกับเขาบ้างก็เป็นเพียงแค่สิทธิพิเศษที่เด็กจนๆนั้นมีสิทธิที่จะฝันไปได้ถึงแม้ว่าเพลงนี้นะครับจะร้องแล้วก็บรรเลงด้วยท่วงทำนองที่ไพเราะแล้วก็มีความหวังในท่อน We all the same เพื่อตอกย้ำว่าทุกคนนั้นเท่าเทียมกันแต่โดยรวมแล้วสะท้อนชีวิตอันยากลำบากของเด็กในชุมชนแออัดได้อย่างเจ็บปวดมากเลยทีเดียวคำศัพท์ที่น่าสนใจของเพลงนี้ก็คือ ghetto G-H-E-T-T-O ghetto child ก็คือเด็กที่เติบโตในชุมชนแออัดหรือว่าอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดแบบนั้นนะครับเป็นคำนามผสมหรือว่า compound noun ซึ่งมานัก40ปีมาแล้วเนี่ยผมยังได้ยินที่ทั้งสื่อและผู้คนจะเรียกว่าสลัมคลองเตยสลัมวัดไผ่ตันสลัมดินแดงอะไรแบบเนี้ยจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษก็จะเป็นคลองเตย ghetto ดินแดง ghetto อะไรอย่างเงี้ยนะครับประโยคอย่าง life ain't so easy ซึ่งใช้ ain't a-i-n apostrophe t แทนคำอย่างเป็นทางการอย่าง is not คือไม่ว่าประธานจะเป็นอะไรถ้าเป็นเอกพจน์ก็เป็น is not ใช่ไหมครับเป็นพหูพจน์ก็ are not ถ้าเป็นบุรุษที่หนึ่งก็ am notแต่ทั้งหมดเนี่ยสามารถจะใช้คำว่า ain't แทนได้เป็นภาษาพูดหรือประโยชน์เงื่อนไข conditional sentence อย่าง when you are a ghetto child
ถ้าจะต่อให้เป็นประโยคที่สมบูรณ์ก็ต้องมีคอมม่าแล้วก็ตามไปด้วยประโยคสมบูรณ์อย่างเช่น When you're a ghetto child you don't have a lot of money หรือประโยคที่เป็นสำนวน I was sick and tired of ฉันเบื่อหน่ายและเหนื่อยใจกับอะไรบ้างล่ะกับการทำงานก็เป็น I was sick and tired of working กับการอ่านหนังสือร่ำเรียน I was sick and tired of study หรือกับความร่ำรวย I was sick and tired of being so rich เป็นต้นคำต่างๆเหล่านี้วลีเหล่านี้จำนวนเหล่านี้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้นะครับตอนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสุชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและรำลึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา Beautiful Music พาคุณย้อนเวลากลับไปอ่านพระราชหัตถเลขาของสมเด็จพระปิยมหาราชในหลวงรัชกาลที่5พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถลงวันที่21เมษายนรศ .116 หรือพศ .2439 ตอนที่9ทรงเล่าถึงการรับเสด็จที่วัดพระทันตธาตุหรือปัจจุบันเรียกว่าวัดพระเขี้ยวแก้วในเมืองแคนดี้ประเทศศรีลังกาณปัจจุบันไปถึงที่วัดพวกรัตตมหัตตเมยะมารับที่บันไดมีผ้าปูทางอย่างต่อยาอยู่แคบนิดเดียวปูเป็นลาดพระบาทสองข้างมีเครื่องสูงบังแทรกอะไรต่างๆทำด้วยผ้าสีต่างๆดูเหมือนตาลปัดวินัยธรรมหัวเมืองรูปต่างๆมีกลองเช่นตะโพนบ้างกลองแขกบ้างยังอะไรเป็นเครื่องเคราะห์ต่างๆเล็กมากยืนรายตลอดเสียงกึกก้องจะฟังไม่ได้สับว่าเพลงเป็นอย่างไรเอาอะไรมาเคาะกันเข้าก็เหมือนได้ถ้าจะให้คล้ายอย่างยิ่งก็กลองเจ้าเซนขึ้นกระไดสองตอนถึงประตูวิหารเป็นซุ้มและบานกบทำด้วยศิลาไม่ได้มีผิดกันเลยแล้วกับลายที่บุโรบุโตแต่ฝีมือเลวกว่ามีศิลาเป็นรูปกงรถวางที่ทางจะเข้าไปเห็นจะเอามาจากอนุราชปุระเมืองหลวงเก่าเพราะมีช่องเดียวเท่านั้นเข้าไปข้างในเป็นวิหารย่อมๆไปจนสุดออกประตูหลังเป็นมุกกระสันยืดออกไปที่ไว้พระทันตธาตุทำนองพระวิหารมหาธาตุเมืองนครหรือวิหารวัดบรมวงศ์ซึ่งปัจจุบันนี้ก็อาจจะแตกต่างไปจากที่ได้ทรงบรรยายเอาไว้ผมเองก็ได้มีวาสนานะครับได้ไปนมัสการพระเกี้ยวแก้วหรือพระทันตธาตุนี้ถึง3ครั้งนะครับคุณผู้ฟังอยากลองไปมั้งไหมเดี๋ยวชวนไปเที่ยวกันไปทำบุญด้วยเพราะที่ศรีลังกานี้คือดินแดนที่ประเทศไทยรับศาสนาพุทธมานะครับเราไม่ได้รับโดยตรงมาจากอินเดียแต่รับมาจากศรีลังกาอีก3เพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ของกรีฑที่จะชวนคุณไปฟังกันนะครับอ๋อเมื่อกี้นี้ลืมเล่าให้ฟังว่าเพลง Ghetto Child เคยอยู่บนอันดับ4ของ R&B Chart ในอเมริกาอันดับที่29บน Billboard Hot 100ส่วนในอังกฤษนั้นอยู่บนท็อป10ถึง3สัปดาห์ด้วยกันและไปอยู่อันดับที่7อยู่1สัปดาห์ในประเทศอังกฤษจะเรียกวง The Spinners ว่า The Detroit Spinners เพื่อไม่ให้สับสนกับวง Spinners ของอังกฤษเขานะครับอีก3เพลงที่จะชวนคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่ The Carpenters กับเพลง Top of the World เป็นงานประพันธ์ของ Richard Carpenter แต่งทำนองและ John Bettis ซึ่งคู่นี้ก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัยแล้วก็ทำงานร่วมกันมาอย่างลงตัวริชาร์ดคาร์เพนเตอร์เป็นพี่ชายส่วนคุณน้องสาวเคเรนคาร์เพนเตอร์เป็นมือกลองแล้วก็เป็นนักร้องนำด้วย Top of the World เคยอยู่บนอันดับหนึ่งของ Billboard Hot 100มีรูปประโยคที่น่าสนใจแล้วไปใช้ได้จริงๆนะครับอย่าง Everything I want the world to be is now coming through
สิ่งที่ฉันอยากให้โลกนั้นเป็นกำลังเป็นจริงแล้วหรือจะปรับเปลี่ยนไปเป็น everything I want my life to be is now coming true หรือจะปรับเป็นอย่างอื่นแล้วแต่บริบทที่เราจะนำไปใช้หรือรูปประโยคที่ไพเราะอย่างประโยคนี้นะครับ you're the nearest thing to heaven that I've seen เธอคือสิ่งที่ใกล้สวรรค์ที่สุดเท่าที่ฉันเคยเห็นมาหมายถึงว่าคุณคนนี้นี่แบบสุดยอดที่สุดละเป็นรูปแบบของการใช้ relative pronoun that เพื่อเชื่อมและขยายความคำนาม thing แล้วก็ใช้ superlative degree นะครับ nearest ขั้นกว่าก็ nearer nearest เป็นการเปรียบเทียบขั้นสูงสุดใกล้ที่สุดละนอกจากนั้นก็ยังมีรูปประโยคอื่นๆจากเพลงนี้นะครับที่น่าสนใจมากๆแต่เราคงจะต้องจัดเป็นอีกรูปแบบหนึ่งของรายการละกันเพื่อคุณจะได้ไม่เบื่อจนเกินไปกับเกร็ดความรู้เหล่านี้นะครับ Of Duel ของ The Carpenters อยู่ใน Top 10ของกริด4สัปดาห์ไปครองดับ5อยู่1สัปดาห์เพลงที่2เป็นของวง Mud จากประเทศอังกฤษเพลงนี้ชื่อ Dynamite 5สัปดาห์บน Top 10ของกริดไปครองดับ4อยู่2สัปดาห์และปิดท้ายกันที่ผลงานของ Gary Glitter ศิลปินคนดังมากที่สุดคนหนึ่งของกริดซึ่งปัจจุบันนี้ก็อายุ82ปีแต่ว่าก็ยังนอนคุกอยู่นะครับเขานำเพลง I Love You Love Me Love มาอยู่ในท็อป10ของริดถึง9สัปดาห์และใน9สัปดาห์นั้นไปครองอันดับ1ถึง4สัปดาห์

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful
2: You're listening to Beautiful Music
3: คุณผู้ฟังครับคุณกำลังฟัง Beautiful Music กับผมต้นสุชาติชวังกูลทางสุชาติ radio.comและทาง FM 94.5 MHz บ่ายเย็นวันศุกร์แบบนี้เราจะฟังเพลงที่เป็นท็อป10ของประเทศอังกฤษช่วงนี้พาคุณเดินทางมาถึงปีพ.ศ. 2516หรือ1973มาถึงช่วงท้ายๆของปีแล้วนะครับตอนนี้เรากำลังนำเสนอเพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ในช่วงเดือนพฤศจิกายนในช่วงปี2516เนี่ยสองสีพี่น้องที่โด่งดังมากในประเทศไทยก็คือดอนนี่และมารีออสมอนใครทันได้ดูโชว์ของคู่นี้กันบ้างผมจำได้ว่าออกฉายทางช่อง3นะครับทั้งคู่ก็กลายเป็นขวัญใจวัยรุ่นในยุคนั้นเลยทีเดียวนอกจากคู่นี้แล้วนอกจากคาร์เพนเตอร์สแล้วก็ยังจำชื่อของเดวิดเอ็กเซกแต่ก็จำไม่ได้ว่าเขาร้องเพลงอะไรที่โด่งดังวันนี้แหละเราจะมาเตือนความทรงจำกันนะครับ Beautiful Music ยังรณรงค์ให้คุณผู้ฟังเขียนจดหมายมาใช้สมองของเราคิดวิเคราะห์แยกแยะประมวลผลและสื่อออกมาเป็นการสื่อสารด้วยตัวอักษรจะเขียนด้วยมือหรือจะพิมพ์ออกมาจากคอมพิวเตอร์ก็ได้ทั้งนั้นคุยได้ทุกประเด็นเล่าได้ทุกเรื่องแชร์ได้ทุกอย่างที่อยากจะแชร์จะเรื่องลี้ลับซับซ้อนเรื่องลึกๆกึ๋ยๆเรื่องของการกินอาหารการกินวัฒนธรรมประเพณีสิ่งแวดล้อมสภาพของสิ่งแวดล้อมนึกถึงบ้านเราตอนเด็กๆตั้งแต่เกิดมาณปัจจุบันนี้ย้ายบ้านไปกี่ครั้งแล้วเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับว่าช่วงไหนไปไหนพอจะจำกันได้บ้างไหมผมนี่ก็ย้ายบ้านบ่อยนะมานั่งนับดูแล้วเนี่ยย้ายที่อยู่บ่อยเหมือนกันถึงแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศก็ย้ายบ่อยอีกเหมือนกันครับแล้วก็มีบางคนที่เขาไม่ค่อยได้ย้ายบ้านเกิดแล้วก็เติบโตอยู่ที่บ้านหลังนั้นซึ่งก็จะเต็มไปด้วยความทรงจำตลอดช่วงเวลาและตลอดเวลาที่ผ่านมานั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างอย่างบ้านเคยเป็นบ้านไม้ต่อมาก็ปรับแต่งปลูกใหม่แต่งเติมอะไรก็แล้วแต่เปลี่ยนแปลงกลายเป็นตึกปรับสนามใหม่ต่อเติมอะไรกันมาเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะได้เห็นถึงความหลากหลายด้วยล่ะว่าชีวิตของคนเรานั้นมันต้องก้าวไปและอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเสมอส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327ครับอีก4เพลงที่ขึ้นอันดับท็อป10ในประเทศอังกฤษที่จะชวนคุณไปฟังกันไปเริ่มต้นกันที่ผลงานของดอนนี่ออสมอน When I Fall in Love ประพันธ์โดยเอ็ดเวิร์ดเฮเมนและวิกเตอร์ยังเวอร์ชันแรกเนี่ยเป็นเพลงบรรเลงใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง One Minute to Zero ออกมาในปีพ.ศ. 2495บันทึกเสียงเป็นครั้งแรกด้วยศิลปินนักร้องนักดนตรีผู้เล่นเปียโนด้วยนะครับท่านชื่อเจอร์รี่ซัลฟินสาวจากเมืองรอยัลมลรัฐเนบราสกาและเพลงนี้ก็กลายเป็นเพลงสแตนดาร์ดที่ถูกบันทึกเสียงโดยศิลปินหลากหลายตั้งแต่ดอริสเดย์นัทคิงโคลดริกแอชลีย์ซีลีนดิออนกับคลีฟกริฟฟินและนาตาลีโคลเป็นต้นวันนี้เราจะฟังเวอร์ชันของดอนนี่ออสมอนเพลงคลาสสิกเพลงนี้ที่สอถึงแนวคิดเรื่องความรักแบบหมดใจหรือไม่รักเลย All or nothing at all เนื้อเพลงนั้นพูดถึงอุดมคติของความรักที่แท้จริงคือความรักที่ยั่งยืนและมอบหัวใจให้อย่างเต็มร้อยโดยไม่ยอมประนีประนอมกับความรักที่ชั่วคราวหรือผิวเผินเพลงสะท้อนมุมมองที่ว่าโลกทุกวันนี้ช่างวุ่นวายและไม่มั่นคงความรักมักจะจบลงก่อนที่จะเริ่มต้นเสียอีกนั้นเมื่อเขาตกหลุมรักมันจะต้องเป็นรักนิรันดร์มิฉะนั้นเขาจะไม่รักใครเลยการให้หัวใจจะต้องเป็นแบบสมบูรณ์ไม่มีอะไรครึ่งๆกลางๆเขาจะรักอย่างแท้จริงก็ต่อเมื่อรู้สึกได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความรู้สึกเดียวกันเวอร์ชันของดอนนี่ออสมอนนั้นถ่ายทอดด้วยน้ำเสียงที่อบอุ่นบริสุทธิ์และก็เต็มไปด้วยความหวังของวัยรุ่นเพราะตอนที่บันทึกเสียงเพลงนี้ดอนนี่ออสมอนอายุ16ปีเท่านั้นเองนะครับ When I Fall in Love ของดอนนี่ออสมอน อยู่ในท็อป10ของอังกฤษถึง3สัปดาห์ด้วยกันไปครองอันดับ4 1สัปดาห์เพลงที่2เป็นของ Ringo Starr มือกลองของวง The Beatles 1ใน2ของสมาชิกของวง The Beatles ที่ยังมีชีวิตอยู่บันก็ต้องเรียกท่านว่า Sir Ringo Starr อีกคนที่ยังอยู่ก็คือ Sir Paul McCartneyเซอร์ริงโก้สตาร์ตอนนี้อายุ86ปีแล้วนะครับท่านนำเพลงที่ชื่อว่า Photograph ที่เคยอยู่บนอันดับหนึ่งของออสเตรเลียแคนาดาและอันดับ3บน US Billboard Easy Listening อันดับ1ทั้งบน US Billboard Hot 100และ US Cashbox Top 100แต่ในอังกฤษเพลง Photograph นี้อยู่ใน Top 10ของอังกฤษเพียงแค่2สัปดาห์ไปครองอันดับ8อยู่1สัปดาห์เพลงที่3เป็นของ Barry Blue ศิลปินจากอังกฤษผู้เป็นทั้งนักร้องนักแต่งเพลงและเป็น Record Producer ปัจจุบันเขาอายุ75ปีแล้วนะครับเคยมีเพลงที่โด่งดังไปทั่วโลกมากกว่า40เพลงเลยทีเดียวเขาเคยทั้งแต่งเพลงแล้วก็ Produce เพลงให้ศิลปินดังๆผ่านการเวลามามากมายอย่าง Matt Monroe Diana Ross Sandy Shore Andre Bocelli และ Celine Dion เป็นต้นวันนี้เราจะได้ฟังเพลง Do You Wanna Dance ของ Barry Blue อยู่ในท็อป10ของอังกฤษถึง4สัปดาห์ไปครองอันดับ7 1สัปดาห์และปิดท้ายกันที่น้องสาวคนเดียวของตระกูล The Osmond Marie Osmond กับเพลง Paper Roses 8สัปดาห์บนท็อป10ของอังกฤษไปครองอันดับ2อยู่1สัปดาห์

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับ Beautiful Music เตรียมเพลงให้คุณฟังในแต่ละวันนี้ประมาณ 15-16 เพลงนะครับแต่ว่าเวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีไม่ถึง1ชั่วโมงเพราะฉะนั้นทุกเพลงที่เราเตรียมเอาไว้ก็ไม่สามารถจะออกอากาศได้หมดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณฟังทางเว็บไซต์ของเรา suchatradio.com ซึ่งคุณก็สามารถจะเข้าถึงได้ทั้งทางคอมพิวเตอร์แล็ปท็อปหรือแม้กระทั่งโทรศัพท์มือถือของท่านซึ่งในสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่นี้ตั้งแต่ราคาที่ถูกที่สุดไปจนแพงที่สุดก็จะมีเว็บเบราว์เซอร์อยู่ในมือถืออยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็น Bingหรืออะไรอื่นๆคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าไปที่เว็บเบราว์เซอร์นั้นแล้วก็พิมพ์สุชาติ radio suchatradio.com ก็จะเห็นเว็บไซต์ของเราเลยไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตเข้าถึงได้ทุกพื้นที่บนโลกใบนี้เข้าถึงได้ทุกเวลามีรายการย้อนหลังให้คุณได้ฟังกันอย่างฉ่ำไปเลยครับไม่ต้องลงทะเบียนไม่ต้องรีจิสเตอร์ไม่ทำนู่นทำนี่ไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลอะไรของท่านทั้งสิ้นขอเพียงเข้าไปที่ suchatradio.com คุณก็จะได้พบกับรายการ Beautiful Music ได้ทุกวินาทีทุกเมื่ออีก3เพลงที่จะชวนคุณไปฟังกันนะครับไปเริ่มต้นกันที่ศิลปินจากประเทศอังกฤษ Alvin Stardust กับเพลงในแนว Glam Rock Mike Kukachuคนแต่งเพลงนี้ก็คือปีเตอร์เชลลี่คนที่แต่งเพลง Love Me Love My Dog Playing My Kukachu จะฟังดูไม่มีความหมายแล้วก็เป็นแค่คำพูดเล่นแต่งขึ้นมาเพื่อให้จดจำง่ายแล้วก็ร้องตามได้ง่ายเนื้อเพลงนั้นสื่อถึงอารมณ์ของคนที่ตกหลุมรักและต้องการให้อีกฝ่ายนั้นตอบรับเพลงนี้เป็นความรักที่ร้อนแรงฉาบฉวยแล้วก็สนุกสนานแบบวัยรุ่นเนื้อเพลงมีทั้งการปรับปรุงชื่นชมหรือจะเรียกว่าเกี้ยวพาราสีได้ไหมอย่าง Sweetness I like your dress คุณใส่ชุดนี้แล้วสวยมากหรืออย่างประโยคนี้นะครับ I love the way you know you're the best แล้วก็มีคำที่แบบเชิญชวนกันตรงๆ ตรงไปตรงมาไม่ต้องเสียเวลา Come on let's go to my flat เมื่อก่อนประเทศไทยเราก็เคยใช้คำนี้เป็นคำนิยมอย่างแฟลตดินแดงแต่ต่อมาสร้างตึกอะไรที่ลักษณะแบบเดียวกันแต่ถ้าใช้คำว่าแฟลตแล้วมันจะดูเหมือนแบบว่าไม่แพงไม่หรูหราก็เลยเปลี่ยนไปใช้คำว่าอพาร์ตเมนต์แล้วต่อมาก็เป็นคอนโดมิเนียมเชิญชวนกันตรงๆเลยนะให้ไปที่ห้อง Lay down and groove on the mat เป็นนอนเล่นชิวๆกันบนที่นอนขึ้นไปต่อมากกว่านี้อะไรกันอาจจะโดนเซ็นเซอร์นะฮะเพลงนี้เคยอยู่บนอันดับ1ในประเทศออสเตรเลียส่วนในอังกฤษเอง Alvin Stardust ก็นำเพลงนี้ไปอยู่บนท็อป10ถึง11สัปดาห์ด้วยกันไปครองอันดับ2อยู่1สัปดาห์เพลงที่2เป็นของ Gilbert O'Sullivan กับเพลง Why Oh Why Oh Why 3สัปดาห์บนท็อป10ของอังกฤษไปครองอันดับ6อีก1สัปดาห์ปิดท้ายกันที่ The New Seekers กับเพลงอันดับ1ของพวกเขาYou won't find another fool like me. 11 สัปดาห์เป็นท็อป10ของเกรดไปครองอันดับ1อยู่1สัปดาห์ครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่ม

0: ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
0: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
0: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
0: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใยแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่19ตามรอยเท้าพ่อสู่ความพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา
2: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญ
1: คุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
3: พระองค์ท่านทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินนะครับทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆ
1: คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทรา
4: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วเอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: เราชาวไทยซาบซึ้งแก่หัวใจดีนะคะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงงานหนักเพื่อพวกเราทรงเปรียบประดุจพ่อของแผ่นดินที่ทรงให้ทั้งความรักความห่วงใยและทรงร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคนไทยมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชไม่เคยแม้สักครั้งที่ทรงละทิ้งประสบนิกรคนไทยด้วยการดำรงพระราชฐานะพระมหากษัตริย์ที่ทรงอยู่เหนือคนทั้งปวงหากจะทรงสรรหาความสุขสำราญเพียงใดย่อมทรงทำได้แต่กลับทรงไม่ทำเช่นนั้นดร.สุเมธตันติเวชกุลกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาบอกเล่าพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะ
2: ผมถวายงานมาตั้งแต่ปี2524นะครับพระองค์ท่านได้ใช้เศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดเลยนะครับตั้งแต่วันแรกที่ทรงขึ้นครองราชเพียงแต่ว่าไม่ได้ทรงเปล่งคำว่าเศรษฐกิจพอเพียงมาเท่านั้นเองนะครับพอวิกฤตเศรษฐกิจก็เลยทรงใช้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงวันที่เข้าไปถวายงานวันแรกนั้นเขาประสบพบว่าทรงใช้นาฬิการาคา700บาททรงใช้รองเท้าธรรมดาฉลองพระบาทที่ราคาเป็นเรือนร้อยอย่างนี้ดีกว่าในขณะที่เตาตามเสด็จได้ใช้เป็นเรือนพันฉลองพระองค์ต่างๆนี่เอาผ้าผ่างอันนี้20ปีจะเห็นว่าเสื้อนอกที่ทรงสวมไปเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรก็ยังทรงใช้อยู่
1: แม้ทรงดำรงพระฐานะสูงยิ่งแต่ยังทรงประหยัดและตัดสินพระทัยในทุกๆเรื่องด้วยความสมเหตุสมผลไม่ทรงฟุ่มเฟือยอันเป็นหนึ่งในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงมีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยทั้งมวลเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ใช่เพียงแค่พระราชดำรัสหากแต่เป็นวิถีปฏิบัติทั้งในชีวิตส่วนพระองค์และการทรงงาน
2: ทรงเป็นแบบอย่างดีที่สุดแล้วก็ไม่ใช่พระราชทานแนวความคิดทรงปฏิบัติให้เห็นตรงนี้สำคัญนะครับสร้างโครงการสร้างระบบบริหารที่ประหยัดมีประสิทธิภาพอย่างศูนย์ศึกษาการพัฒนาเนี่ยถือว่าเป็นจุดเบ็ดเสร็จ one stop service สำหรับเกษตรกรไม่มีใครคิดมาก่อนเลยไม่ว่าใครแต่พระองค์ท่านคิดสร้างมา60นะประชาชนเข้ามาในศูนย์นั้นได้รับบริการจากสี่ของรัฐอย่างง่ายดายเลยไม่ต้องทั้งวัดถ้าก็สร้างวัดพอเพียงที่รับสั่งให้สร้างวัดพระราม9ไปดูนั่นตัวอย่างเศรษฐกิจพอเพียงจัดเพราะว่าเราก็วางแผนใช้เงินร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้านนี่ทั้งวัดเนี่ยนะคือโบสถ์ศาลาการประเรียนกุฏิภูมิทัศน์รั้วเลื้อหลบเนี่ยรอบๆเนี่ยร้อยกว่าล้านเนี่ยถวายขึ้นไปตัดศูนย์ไปตวงเหลือ13ล้านพระทำวัดก็วัดเล็กๆขนาดนั้นก็มีพระแค่นี้แค่นี้ก็สร้างโบสถ์แค่นี้เอามีอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาทำวัดเช้าวัดเย็น50คนเนี่ยอยู่ไหมอยู่เทศกาลก็มา200 300ก็การเต้นเพราะมันงานมันแค่วันเดียว2วันดูทุกอย่างเนี่ยที่พระองค์ท่านทรงทำนั้นจะเห็นได้ว่าตั้งอยู่บนฐานของความพอดีนะด้วยเหตุด้วยผล
1: หากใครยังสงสัยว่าจริงหรือที่เศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์ใช้ได้กับคนทุกระดับทุกอาชีพทุกวงการการปฏิบัติพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือคำตอบที่ชัดเจนที่สุดค่ะแบบอย่างที่ทรงปฏิบัติให้เห็นอีกประการหนึ่งคือการทรงงานด้วยความพอดีมีเหตุมีผลใช้ความรอบรู้รอบคอบ
2: ยกตัวอย่างว่าท่านเจอปัญหาน้ำเน่าอย่างเงี้ยพวกสมัยใหม่ก็คิดไปถึงโรงพยาบาลน้ำเสียท่านพระองค์ท่านมีธรรมชาติอะไรเอื้อให้ดำเนินการไหมมันมีพืชต้นไม้มันมีอะไรที่จะกรองได้ไหมสายลมแสงแดดอะไรต่ออะไรบนฐานของปัญญาจริงๆเลยถ้าไม่มีฐานของปัญญาไม่มีความรู้เนี่ยคิดไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าผักตบชวานี่มันซึมซับโลหะหนักมาได้ไหมมันถ่ายทอดออกซิเจนครับเพราะฉะนั้นต้องบนฐานของวิชาการที่พระองค์ท่านรับสั่งไว้ในคำจัดความของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันฐานความรู้ของพระองค์นั้นจะเห็นว่าทรงใช้อย่างชาญฉลาดไม่สละไม่ละทิ้งสิ่งที่เรียกว่าต่างประเทศหรือสากลหรืออะไรไม่ใช่ แต่คัดเลือกสิ่งที่เหมาะกับตัวเราเองและภูมิปัญญาของไทยก็มีไม่ใช่ไม่มีวิถีชีวิตไทยซึ่งประชาชนคนไทยสังคมไทยเดี๋ยวนี้ลืมไปแล้วต้องเกิดที่เมืองนอกนะเพราะอิทธิพลต่างประเทศนั้นน่าจะครอบครองงานพระองค์แต่เปล่าเลยพระองค์กับสร้างภูมิปัญญาขึ้นมาผสมผสานระหว่างตะวันตกตะวันออกนี่ก็ความพอดีของตะวันตกตะวันออกน่าจะได้ว่าสังคมไทยเรานั้นบูชาพระองค์เหมือนพระเราจะกราบไหว้พระพุทธรูปแต่พระธรรมไม่เคยศึกษากันชั้นใดชั้นนั้นนะครับหลักการแนวความคิดปรัชญาที่พระองค์พระราชทานให้อันนั้นแหละคือธรรมะของพระองค์แหละถ้าเราจะได้ตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยจะสร้างประโยชน์ให้กับตัวเราเองชุมชนระดับจังหวัดระดับประเทศทำให้ประเทศนี้ยั่งยืนยาวนานตลอดไป
1: เช่นเดียวกับคุณปานเทพกล้านรงรานเลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริคุณปานเทพได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีมากกว่า 3,000 โครงการทั้งด้านสาธารณสุขการศึกษาการพัฒนาอาชีพการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาด้านคมนาคมและการสื่อสารการพัฒนาชลประทานการบรรเทาอุทกภัยการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตลอดจนโครงการที่ใช้ธรรมชาติแก้ปัญหาธรรมชาติเช่นโครงการบำบัดน้ำเสียโดยใช้ผักตบชวาโครงการบำบัดน้ำเสียโดยวิธีชีวภาพเป็นต้น
3: การทรงงานของพระองค์ท่านสะท้อนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาโดยตลอดทรงทุ่มเททำงานมากเหลือเกินทรงรักประชาชนทรงใช้เวลานานๆคุยกับประชาชนสอบถามความทุกข์ยากต่างๆเพื่อจะให้ได้ข้อมูลชัดเจนหลังจากนั้นแล้วจะได้พระราชทานแนวพระราชดำริต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับภูมิสังคมก็คือสอดคล้องกับภูมิประเทศด้วยกับวิถีชีวิตของเขาด้วยและสอดคล้องกับปัญหาที่แท้จริงของเขาและหลังจากนั้นก็จะพระราชทานแนวพระราชดำริเนี่ยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยพิจารณาโครงการต่างๆช่วยเหลือกับประชาชนเนี่ยปรึกษาหารือกันที่มีตรงไหนที่จะต้องมีการทำเพิ่มเติมนะครับหรือแตกต่างไปจากแนวพระราชดำริก็กำคงทูลนะครับเพื่อส่งพิจารณาได้นะครับนอกจากนั้นแล้วยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจกับประชาชนว่าทางโครงการเนี่ยจะมาทำอะไรประชาชนเนี่ยจะได้อะไรแล้วก็ประชาชนเนี่ยจะต้องมีส่วนให้ความร่วมมืออย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้าใจแต่ตอนแรกนะครับเพื่อจะลดเรื่องการขัดแย้งพระองค์ท่านมุ่งให้คนไทยทุกหมู่เหล่าเนี่ยมีความรักความสามัคคีนะครับและความเอื้ออาทรต่อกันร่วมมือร่วมใจกันทำงานด้วยความอดทนซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเพียรต่างๆนะครับผมคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนไทยเราทุกคนนะครับที่ต้องประพฤติปฏิบัติตามรอยพระยุคลบาทเพราะว่าถ้าทำได้นอกจากว่าจะเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองครอบครัวและเป็นการตอบแทนบุญคุณของแผ่นดินแล้วนะครับยังเป็นการตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านได้อย่างดีที่สุดครับผม
1: ใช่เพียงแต่ผู้มีโอกาสทำงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทที่จะสามารถซึมซับแนวทางดำเนินชีวิตแบบพอเพียงแนวทางทำงานที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติให้เห็นแต่คุณเลี่ยมบุตรจันทาเกษตรกรและผู้นำชุมชนบ้านนาอีสานจังหวัดฉะเชิงเทราก็สามารถเข้าใจและเข้าถึงความหมายในพระราชดำรัสที่ทรงบอกแก่คนไทยให้รู้จักเก็บออมใช้ชีวิตอย่างมีสติ
4: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้แล้วผมชอบมาฟังพระดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวทุกวันที่4เนี่ยพระองค์ท่านพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องอุ้มชูตัวเองอะไรทั้งเนี้ยที่หลวงพยายามที่จะบอกให้ทุกคนเรียนรู้เพราะผมนำแนวคิดที่ผมมาเรียนรู้ตัวเองทำอะไรที่มันเหมาะกับตัวเองทำตามความสามารถตัวเองอะแล้วดำรงชีวิตโดยไม่ต้องไปเบียดเบียนคนอื่นให้มากนักนะทำได้แค่นี้กินแค่นี้จ่ายแค่นี้ชีวิตที่มันพอดีสมดุลจัดการชีวิตได้มันพอแล้วฮะได้มาเท่าไหร่มันก็เหลือผมก็คุยกับพวกคนรวยทั้งหลายเนี่ยวิถีชีวิตดั้งเดิมที่เขาผ่านมาคุณสุทธิเกียรติจีราธิวัฒน์เนี่ยนะฮะคุณณรงค์โชวัฒนาเขาก็บอกว่าถ้าอยากจะมีตังคุณทำไงก็ได้จ่ายให้มันน้อยกว่ารายรับอะได้มา10บาทก็ให้จ่าย9บาทได้มา100บาทก็ให้จ่าย90บาทได้มา 1,000 ให้จ่าย900ลองไปคุยดูกับเศรษฐีในเมืองไทยดิเขาทำเรื่องเหล่านี้มาทั้งหมดแหละแล้วผมก็มีโอกาสได้คุยที่ได้คุยนานที่สุดคือคุยกับคุณณรงค์โชวัฒนานะเจ้าของสหพัฒน์เนี่ยเขาก็บอกอย่างนี้ฮะที่ในหลวงพูดเนี่ยตรงมากเลยคนอื่นไม่อยากบอกหรอกกลัวเกษตรกรรวยแล้วก็เอาเปรียบไม่ได้แต่ในหลวงเนี่ยบอกใช่ไหมฮะ
1: ณตำแหน่งที่ทรงอยู่สูงเหนือคนทั้งปวงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคือแสงที่ส่องถึงทั่วทั้งแผ่นดินทรงให้ความสว่างทางความคิดทรงเป็นเสมือนแสงส่องนำทางช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆได้กระจ่างชัดทั้งยังทรงปฏิบัติพระองค์ให้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วเราล่ะคะจะไม่ร่วมเดินตามรอยพระยุคลบาทของพระองค์กันหรือคะ
5: ท่านจะต้องสุจริตต่อบ้านเมืองสุจริตต่อประชาชนและสุจริตต่อหน้าที่นอกจากความรู้และความสุจริตประจำตัวแล้วท่านควรมีหรือตั้งจุดมุ่งหมายให้แน่วแน่ในการงานที่จะกระทำนั้นแล้วใช้ความคิดไตร่ตรองว่าจะทำอย่างไรบ้าง และการใช้ความคิดดังว่านี้จำเป็นต้องใช้สติควบคุมมิฉะนั้นก็จะเป็นความคิดที่ฟุ้งซ่านซึ่งประเทศชาติไม่พึงปรารถนาพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย7กรกฎาคม2498เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: คอยหูยายแผ่นดินเพ่นทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันห่วงมันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกข์อย่างนั้นก็บ่นว่าทุกข์อย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกมันทุกอะไรมันทุกใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.55เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ผางจิตตคุตโตแห่งวัดอุดมคงคาคีรีเขตอำเภอมัญจาคีรีจังหวัดขอนแก่นท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเป็นครูสอนคนอื่นก็ดีอยู่หากสอนตัวเองด้วยก็จะดีมากขึ้นเราตรวจคะแนนให้คนอื่นข้อนี้ถูกข้อนั้นผิดเราน่ะเคยตรวจดูตัวเองบ้างหรือเปล่าวันเวลาผ่านไปตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคะแนนฝ่ายดีกับคะแนนฝ่ายชั่วนั้นข้างไหนมันมากน้อยกว่ากันกลับไปตรวจตัวเองเด้อศีลมีมากมายหลายข้อไม่ต้องรักษาหมดทุกข้อดอกรักษาแต่ใจของเจ้าให้ดีอย่างเดียวให้ดีกายวาจาก็จะดีไปด้วยกันนั่นแหละ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: กรกฎาคม2569ค่ะอยู่กับเฟิร์นสุชาดานะคะเราเจอกันข้อข่าวค่ำนะคะเวลาประมาณทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะรับฟังผ่านสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกหรือว่าทางไลฟ์นะคะ Facebook สถานีสนามเป้าได้เลยค่ะถ้าเกิดจบรายการแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถไปฟังผ่านทางแพลตฟอร์มพอดคาสต์ News ข้อข่าวค่ำได้อีกช่องทางหนึ่งนะคะวันนี้ต้องตามกันต่อเนื่องประเด็นร้อนเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้จังหวัดนราธิวาสนะคะมีทหารเสียชีวิตไป5นายวันนี้มีความคืบหน้าด้วยส่วนเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะวันนี้ก็มีการประชุมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องที่อาจจะกระทบกับภาคอุตสาหกรรมนะคะสหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าไทยโดนไปด้วยเต็มๆเลย 12.5% ทั่วไทยลงเพจสถานทูตอิตาลีหนักมากมีนักท่องเที่ยวไปแสดงพฤติกรรมเหยียดคนไทยบนรถไฟฟ้าเดี๋ยวพักโฆษณากันครู่หนึ่งแล้วกลับมาติดตามข่าวค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลซิตเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ขอเริ่มใช้พลังงานสะอาดเริ่มปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ในองค์กรกันหมดแล้วบริษัทเราจะเริ่มบ้างดีไหมนะแล้วเริ่มตรงไหนดีอะ
3: Do it now เริ่มที่ใช้คาร์บอนฟอร์มจาก PEA ช่วยคำนวณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้บริษัทก้าวสู่เป้าหมายความยั่งยืนแบบมืออาชีพ
4: จัดการคาร์บอนแม่นยำให้องค์กรทันยุคปัจจุบัน Do it now Green Power by PEA
5: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
11: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สุดทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
0: กลับมาข้อข่าวค่ำนะคะวันนี้เราติดตามความคืบหน้าความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือที่จังหวัดนราธิวาสหลังจากที่มีกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบนะคะไปกราดยิงทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีนะคะก็ทำให้ทหารพรานเสียชีวิตทันที5นายมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายค่ะหนึ่งในนั้นก็มีเด็กอายุ10ขวบด้วยนะคะวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเร่งตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้มีการยกระดับสถานการณ์ขึ้นด้วยโดยหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสได้ออกคำสั่งยกระดับการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคงค่ะโดยอาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.กฎอัยการศึกเพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่แบบเบ็ดเสร็จมากขึ้นนะคะคือสามารถปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็ติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่ได้ทันทีหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่คนร้ายก็ใช้อาวุธปืนไปกราดยิงแล้วก็ยังใช้วัตถุระเบิดนะคะเป็นระเบิดไบบอมเนี่ยปาเข้าไปจนทำให้สถานที่ได้รับความเสียหายด้วยส่วนผู้ก่อเหตุตอนนี้ยังหลบหนีอยู่เลยนะคะทางตำรวจก็มีการประสานความร่วมมือกันกับทหารนะคะเพื่อเร่งตามตัวผู้ที่ก่อเหตุอยู่ทีนี้คำสั่งที่ออกมาก็จะมีผลให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารสามารถตั้งจุดตรวจค้นยานพาหนะต้องสงสัยได้จับกุมได้และควบคุมตัวได้ถ้าหากมีพฤติการไปเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก่อความไม่สงบนะคะนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังเผชิญกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือถ้าหากไปเจอพฤติการของผู้ก่อเหตุที่ คุกคามชีวิตกำลังพลก็สามารถใช้อาวุธตอบโต้ได้ทันทีตามหลักความจำเป็นและหลักการได้สัดส่วนนะคะตามกฎการใช้กำลังของกองทัพด้วยค่ะยังกำชับให้ทุกหน่วยบูรณาการปฏิบัติงานร่วมกันทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อเร่งนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีนะคะทำให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิตรวมถึงรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสค่ะคำสั่งนี้มีผลตอนนี้แล้วนะคะจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะและทางเจ้าหน้าที่ก็ฝากขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนให้ความร่วมมือในการตรวจค้นและถ้าหากพบเบาะแสหรือพบความผิดปกติก็สามารถแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ได้ทีนี้มันมีการแชร์ภาพภาพหนึ่งในโลกออนไลน์นะคะที่เหมือนกับเป็นภาพรอยสักของผู้ก่อเหตุใช่ไหมคะแล้วก็ไปการมีการไปบิดเบือนว่าเอ๊ะเป็นฝีมือของทางเจ้าหน้าที่กระทำเองหรือเปล่าวันนี้มีคำชี้แจงจากพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกค่ะบอกว่าที่มีการเผยแพร่ภาพรอยสักที่แขนของผู้ก่อเหตุโจมตีทหารพรานที่จุดตรวจบูเกซามีแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าถ้าหากเป็นชาวมุสลิมก็ไม่ควรจะมีรอยสักอยู่ที่แขนหรือเปล่าเพราะว่ามันไปขัดกับหลักศาสนานะคะโฆษกกองทัพบกบอกว่าจากการตรวจสอบพบว่าภาพที่ถูกเผยแพร่กันในโซเชียลมีเดียตรวจสอบยืนยันแล้วว่าเป็นภาพจาก AI และเป็นความพยายามของแนวร่วมผู้ก่อเหตุความไม่สงบนี่แหละที่เหมือนกับพยายามจะสร้างกระแสแล้วก็ทำให้ประชาชนเนี่ยเกิดความสับสนมีความพยายามไปบิดเบือนข้อเท็จจริงและถ้าเกิดไปสังเกตที่ภาพนี้ดีๆนะคะพลตรีวินไทยบอกว่าลักษณะของภาพคือมันมีการปรับแต่งแล้วเน้นความคมชัดมากจนเกินไปจนดูผิดธรรมชาติคือถ้าเกิดทุกคนเนี่ยเห็นภาพในโซเชียลเนี่ยเอามาเปรียบเทียบกันมันจะเห็นจุดต่างที่ค่อนข้างชัดเจนเลยซึ่งประชาชนเนี่ยสามารถสังเกตความผิดปกติและใช้วิจารณญาณในการรับรู้ข่าวสารได้มากขึ้นโฆษกทบ.บอกว่าผู้ที่เผยแพร่ข้อมูลลักษณะนี้จะถูกตั้งคำถามถึงเจตนาแอบแฝงดังนั้นจึงขอความร่วมมือประชาชนร่วมการตรวจสอบข้อมูลก่อนจะมีการส่งต่อช่วยป้องกันเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมถึงประชาชนผู้บริสุทธิ์ด้วยนะคะส่วนรองโฆษกกอรมน.พันเอกวริศชอบชูผลนะคะก็พูดถึงที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลอีกด้านหนึ่งที่บอกว่าอาจจะเป็นการจัดฉากของทางเจ้าหน้าที่นั้นแล้วก็มีการแชร์ภาพ AI อย่างที่เล่าให้ฟังไปนะคะทางรองโฆษกกอรมน.บอกว่าข้อกล่าวอ้างนี้ไม่มีพยานหลักฐานเลยจึงไม่ควรนำมาเผยแพร่หรือขยายผลจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดแล้วก็ขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณรับและส่งต่อข้อมูลด้วยนะคะถ้าหากไปกล่าวหาเจ้าหน้าที่โดยที่ไม่มีหลักฐานรองรับก็อาจจะไปสร้างความสับสนและไปสร้างความแตกแยกให้กับสังคมได้ยังกระทบต่อการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำเติมความสูญเสียของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะคะถ้าหากไปพบข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นะคะแนะนำว่าให้นำส่งพนักงานสอบสวนดีกว่าจะได้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงด้วยทีนี้เรื่องทางออกของเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีคำถามตามมาว่าเราควรจะต้องมีการปรับยุทธวิธีกันอย่างไรบ้างนะคะวันนี้นักข่าวได้สอบถามความเห็นจากเลขาสมช.ท่านก็ให้ความเห็นในเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณชัดชัยบางชวดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะท่านก็บอกว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆตอนนี้รู้สึกเสียใจมากการพูดคุยสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเรื่องนี้คุณธนัทสุวรรณานนท์ซึ่งท่านเป็นผอ.สำนักข่าวกรองแห่งชาติค่ะทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยท่านก็บอกว่ามีความคืบหน้าไปมากแล้วนโยบายการพูดคุยหลักจะเป็นเรื่องที่ประชาสังคมยอมรับเพราะฉะนั้นการพูดคุยยังคงจะต้องเดินหน้าต่อไปเพราะเราก็เชื่อว่ามีกลุ่มเห็นต่างอีกหลากหลายกลุ่มและมีมากกว่าครึ่งที่เขาพร้อมจะมาพูดคุยด้วยส่วนกลุ่มที่ยังใช้ความรุนแรงอยู่เลขาสมช.บอกว่าก็ต้องไปบังคับใช้กฎหมายเด็ดขาดเรื่องนี้ต้องแยกกันการจะมาบอกว่าถ้าหากมีการใช้ความรุนแรงแล้วไม่ต้องคุยเลยก็ตอบโต้ด้วยความรุนแรงกลับไปเลขาสมช.บอกว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ถูกต้องเพราะว่ากลุ่มที่เขาพร้อมจะร่วมมือแล้วก็กลับเข้าสู่สังคมเนี่ยยังพอมีมากพอสมควรนะคะแต่เรื่องการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยยังไงเราก็ต้องทำอย่างแน่นอนค่ะถ้าจะมาบอกว่าอาจจะไม่คุยแล้วจะต้องใช้ความรุนแรงตอบโต้อย่างเดียวคือท่านพูดตรงๆเลยนะบอกว่ามันจะทำให้บรรยากาศเกิดความวุ่นวายตามมาแล้วความขัดแย้งก็จะยิ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะคะสถานการณ์จะยิ่งซับซ้อนไปมากกว่าเดิมอีกนักข่าวก็ถามว่า มีการประเมินการข่าวยังไงบ้างจะมีการก่อเหตุซ้ำไหมคุณชัดชัยบอกว่าตอนนี้ทางการข่าวนะคะหรือว่าฝ่ายข่าวเนี่ยพยายามทำงานกันอย่างเต็มที่แต่บางทีมันก็จะมีสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจค่ะส่วนบทบาทของทางมาเลเซียซึ่งเป็นผอ.เป็นผู้อำนวยความสะดวกการพูดคุยเรื่องชายแดนภาคใต้นะคะเลขาสมช.ก็เชื่อว่าทางการมาเลเซียจะสามารถเข้าถึงกลุ่มผู้เห็นต่างเหล่านี้ได้นะคะเพื่อควบคุมไม่ให้มีการใช้ความรุนแรงดังนั้นเราเองก็จะต้องร่วมมือกับทางมาเลเซียอีกทางหนึ่งด้วยนะคะทีนี้เรื่องของการตอบโต้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเกิดทุกคนติดตามข่าวนะวันก่อนท่านเสทบใช่ไหมคะพลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัดเนี่ยท่านก็เหมือนกับไปให้สัมภาษณ์ใช่ไหมว่าเราจะต้องไล่ล่าแบบสุดล่าฟ้าเขียวเลยปรากฏว่าพลโทอดุลรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนท่านพยายามจะเบรกหรือยังไรหรือเปล่านะคะบอกว่าเราอย่าไปใช้คำว่าไล่ล่าเลยก็ถ้าเกิดเป็นคนที่เห็นต่างเนี่ยก็ควรจะต้องมีการพูดคุยกันแต่ก็เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ว่าอย่างนี้เหมือนกับเอ๊ะท่านทิ้งลูกน้องหรือเปล่าวันนี้ก็มีความเห็นจากหลายด้านนะคะอย่างนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลค่ะบอกว่าสถานการณ์ในภาพรวมตอนนี้ได้รับรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลความปลอดภัยของกำลังพลอย่างเต็มที่แม้จะไม่ใช้คำว่าไล่ล่าแต่นายกพูดชัดว่าจะไม่ยอมให้ทหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกรังแกจนถึงขั้นเสียชีวิตเป็นอันขาดส่วนที่มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่นายกบอกว่าตรงนี้เป็นมาตรการที่เราดำเนินการอยู่แล้วในพื้นที่ในแนวทางของรัฐบาลสิ่งสำคัญคือจะต้องนำความเป็นธรรมกลับคืนสู่ครอบครัวของผู้สูญเสียค่ะแต่ก็ไม่ขอไปลงรายละเอียดอะไรมากนักนะคะในเรื่องของแนวปฏิบัติแล้วก็ขอร้องสื่อมวลชนด้วยไม่อยากจะให้ถามว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพราะว่าเป็นเรื่องการปฏิบัติงานของทางเจ้าหน้าที่ค่ะทีนี้เรื่องคำว่าไล่ล่าเนี่ยมันก็ค่อนข้างเซนซิทีฟกับสถานการณ์นะคะท่านผู้ชมและท่านที่พูดเรื่องนี้ก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมวันนี้นักข่าวเนี่ยไปถามท่านอีกรอบนึงเลยเพราะว่าโอ้โหคนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากทำนองว่าทำไมท่านพูดแบบนี้ท่านทิ้งลูกน้องหรือเปล่าวันนี้พลโทอดุลถึงกับต้องเอ่ยคำว่าขอโทษเลยนะคะที่ทำให้หลายคนเข้าใจผิดจนโดนตำหนิว่าไม่รักลูกน้องนะคะรัฐมนตรีกลาโหมชี้แจงเรื่องนี้บอกว่าจริงๆก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะเพราะว่าไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับเรื่องที่ถูกวิจารณ์แล้วไปวิจารณ์กันในเชิงตำหนิว่าท่านน่ะไม่รักลูกน้องเลยเพราะว่าท่านก็เป็นทหารนะคะไม่มีอะไรช้ำใจเท่ากับการที่ลูกน้องเสียชีวิตจากการสู้รบแต่ในฐานะบทบาทของรัฐมนตรีค่ะคือถ้าเกิดไปพูดอะไรที่มันจะทำให้เกิดความรุนแรงไปมากกว่านี้ท่านก็มองว่าอาจจะเป็นการยกระดับสถานการณ์ได้นะคะคล้ายๆกับเอาน้ำมันไปเติมแล้วเหมือนกับเชื้อไฟมันจะปะทุอ่ะทีนี้พอจำเป็นต้องพูดความในใจท่านก็บอกว่ามันก็ต้องพูดนะแต่ว่ายืนยันนะคะว่าไม่มีอะไรเจ็บปวดเท่ากับการถูกหาว่าไม่รักลูกน้องแล้วก็เสียใจกับคำพูดที่ไม่ได้สื่อสารออกไปทั้งหมดค่ะวันนี้ก็ยังขอโทษเรื่องที่สื่อสารออกไปแล้วทำให้เกิดความเข้าใจที่คาดเคลื่อนนะคะท่านก็บอกว่ามันไม่ได้มีวาทกรรมหล่อสวยพอนักข่าวถามมาก็ตอบไปก็ไม่ได้คิดว่าจะเกิดผลกระทบรุนแรงขนาดนี้ค่ะส่วนเรื่องของโซเชียลมีเดียที่ก็มีการพูดถึงกันเยอะนะเราเรียกว่าทัวร์ลมฉ่ำเลยนะคะทุกช่องทางเลยวัยรุ่นอิตาลีเชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะมีโอกาสได้ดูคลิปในโลกออนไลน์กันไปบ้างแล้วนะคะคือถูกคนไทยอ่ะโอ้โหเขามีคนบอกว่าน้องเขาใจกล้ามากเลยนะอยู่บน BTS เนี่ยแหละเตือนว่าเนี่ยส่งเสียงดังตอนแรกอ่ะน้องผู้หญิงที่เป็นคนไทยเนี่ยเขาก็พูดเตือนดีๆนะบอกว่าเออคุณช่วยมีมารยาทหน่อยได้ไหมช่วยเบาเสียงหน่อยได้ไหมแต่ปรากฏว่าชาวต่างชาติเนี่ยเขาทำพฤติกรรมยังไงรู้ไหมคะคือชูนิ้วกลางแล้วก็ใช้ถ้อยคำเหมือนกับพูดเหยียดด้อยค่าประเทศไทยเนี่ยแหละปรากฏว่าโซเชียลนี่ไม่ทนนะขุดไปถึงโรงเรียนต้นสังกัดที่อิตาลีเลยค่ะแล้วก็ทัวร์ก็ไปลงเพจสถานทูตอิตาลีด้วยนะคะร้องเรียนถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นก็เดี๋ยวรอดูว่าทางสถานทูตเขาจะมีเทคแอคชั่นในเรื่องนี้ออกมาอย่างไรเดี๋ยวพักกันก่อนครู่หนึ่งช่วงหน้าติดตามข่าวกันต่อค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
13: ห้าหกเจ็ดแปดอัพแอนด์อัพแอนด์อัพมีแต่อัพแบบนี้ต้องข่าวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด170%ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้
14: ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
15: เสียวฟันอะ
16: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายเพราะบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
5: กรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้าน
6: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
7: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
8: กลับมาข้อข่าวค่ำนะคะมาติดตามเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นค่ะวันนี้ก็มีความคืบหน้าหลายส่วนโดยเฉพาะคณะกรรมการชุดของรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะคะเดี๋ยวจะประชุมกันนัดสุดท้ายก่อนที่จะรายงานนายกอย่างเป็นทางการในวันที่4สิงหาคมนี้แล้วนะคะวันนี้คุณประกรณ์บอกว่าโอ้โหเจอความผิดปกติเพียบเลยตั้งแต่การทำ TOR การจัดสอบการประกาศผลแล้วมีคนเกี่ยวข้องเป็นร้อยคนรองนายกประกรณ์นะคะบอกว่าวันนี้ฝ่ายเลขานุการและคณะทำงานได้นำรายละเอียดข้อสังเกตต่างๆมาให้ดูในเบื้องต้นก็ดูเป็นโครงร่างรายงานเรียบร้อยแล้วจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันก็คือ1พิจารณากำหนดอัตราตำแหน่งที่ว่างและต้องการบรรจุแต่งตั้งของแต่ละหน่วยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรจำนวนเป็นยังไงทำไมมันถึงเพิ่มหรือว่าโป่งขึ้นมากว่าเดิมมีเหตุผลอะไรอันนี้คือสิ่งแรกที่เจอ2กระบวนการก่อนการสอบไปดูว่ามีจุดบกพร่องตรงไหนก็เห็นอยู่หลายประการเหมือนกันรวมไปถึงตัว TOR ด้วยนะคะ3คือกระบวนการจัดสอบค่ะกระบวนการทำสัญญาจ้างพบบกพร่องเยอะไม่สอดคล้องกับสิ่งที่สำนักงานกพ.ซึ่งกพ.เนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทำเป็นปกติอยู่แล้วการตรวจสอบกระบวนการเก็บเอกสารผลการสอบการประกาศผลเป็นไปตามมาตรฐานของอว.หรือไม่เพราะว่าหน่วยที่จัดสอบเป็นมหาวิทยาลัยควรจะต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่เคยทำอยู่4กระบวนการประกาศผลสอบและการบรรจุแต่งตั้งค่ะอันนี้ก็มีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเด็นนะที่รองนายกประกรณ์บอกนะคะอย่างเช่นการบรรจุเดิมอัตรามา 8,000 ตำแหน่งปรากฏว่าตอนบรรจุมันบวมขึ้นมาเป็น 10,000 ตำแหน่งก็น่าสงสัยว่าบวมขึ้นมาได้อย่างไรส่วนที่ว่าแล้วจะมีใครเกี่ยวข้องบ้างบางคงอยากรู้ไปถึงว่าจะไปถึง last boss ไหมรองนายกประกรณ์บอกว่าส่วนนี้จะต้องไปดูเส้นทางการเงินซึ่งปปท.และปปง.ก็จะรับไปดำเนินการต่อนะคะเดี๋ยววันหยุดยาวนี้จะมีการระดมคณะทำงานนะคะก็ไม่หยุดนะคะเพื่อที่จะปิดเล่มรายงานให้ได้และในวันที่4สิงหาคมนี้จะเสนอต่อนายกรัฐมนตรีสั่งการต่อไปให้หน่วยงานต่างๆไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งคุณประกรณ์บอกว่าการประชุมของคณะกรรมการชุดคุณประกรณ์เนี่ยเสร็จแล้วไม่ได้มีอะไรที่จะต้องดำเนินการแล้วนะคะดังนั้นวันที่4สิงหาคมก็จะเป็นการตรวจรายงานก่อนส่งเรื่องให้นายกรับทราบต่อไปค่ะส่วนความคืบหน้าคดีการทุจริตเนี่ยก็จะเป็นส่วนของตำรวจสอบสวนกลางนะคะพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางบอกว่าตอนนี้พนักงานสอบสวนได้ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบการควบคุมการตรวจสอบข้อเท็จจริงบันทึกถ้อยคำพยานเพิ่มเติมจากมสว.เพื่อไปตรวจสอบข้อมูลหลักฐานบางส่วนเพิ่มเติมอยู่นะคะนำไปพิจารณาดำเนินคดีอาญากับข้าราชการที่เกี่ยวข้องทางตำรวจบอกว่าวันจันทร์ที่27สิงกรกฎาคมนี้จะมีความชัดเจนเรื่องคดีอาญาว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับบุคคลใดหรือไม่ถ้าหากไม่มีการดำเนินการเพิ่มเติมก็จะต้องรายงานข้อมูลไปให้ปปช.รับทราบครั้งที่1ก่อนแล้วรอให้ปปช.คณะกรรมการไต่สวนนะคะสั่งการเพิ่มเติมว่าจะ ต้องทำอย่างไรต่อเพราะว่าคดีในลักษณะนี้เป็นอำนาจดูแลของคณะกรรมการไต่สวนพิเศษของทางปปช.ด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าเรื่องโกงสอบส่วนเรื่องของไทยกัมพูชาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมโอ้เวลามันผ่านไปเร็วมากเลยนะวันนี้ครบ1ปีแล้วนะคะที่ทางกัมพูชาเนี่ยใช้อาวุธโจมตีไทยวันนี้ทางโฆษกกต.ก็ออกมาชี้แจงเพิ่มเติมด้วยนะคะบอกว่าความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศจริงๆก็เป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยเราไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มด้วยซ้ำเราไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นเลยเราใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดมาโดยตลอดโอกาสเช่นนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมากล่าวหากันเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่เราควรจะรำลึกถึงความสูญเสียแล้วก็ย้ำเตือนถึงความสำคัญความจำเป็นที่เราจะต้องหาทางออกร่วมกันกับความขัดแย้งที่เกิดขึ้นบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของรัฐบาลค่ะและการดำเนินการในลักษณะนี้ของฝ่ายกัมพูชาไม่ได้ช่วยในการแก้ปัญหายังบั่นทอนความพยายามที่จะหาทางออกร่วมกันขณะที่ห่วง 2-3 วันที่ผ่านมานะคะคุณศรีหศักดิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะท่านก็ไปร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่59แล้วก็มีการประชุมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่กรุงมะนิลานะคะท่านก็ไปชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาต่อมิตรประเทศต่างๆนะคะมีความมุ่งมั่นแล้วก็แสดงให้เห็นถึงความจริงใจของไทยที่เราจะต้องเดินหน้าแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างสันติและยั่งยืนด้วยก็จำเป็นจะต้องได้รับการตอบสนองอย่างสร้างสรรค์และจริงใจจากฝ่ายกัมพูชาด้วยนะคะวันนี้ท่านนายกก็ให้ความเห็นเรื่องนี้เหมือนกันค่ะคือนายกบอกว่าจริงๆแม้จะครบรอบ1ปีแต่เราไม่ได้มีอะไรจะต้องไปยินดีหรือไปเฉลิมฉลองนะคะเพราะว่ารัฐบาลจะต้องเดินหน้าปกป้องรักษาอธิปไตยของประเทศต่อเนื่องวันนี้ได้หารือกับรัฐมนตรีกลาโหมของจีนด้วยคือตอนนี้มันมีข้อกังวลเรื่องที่จีนเนี่ยเป็นฝ่ายส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาหรือเปล่าเพื่อมาสู้รบกับไทยท่านนายกบอกฝ่ายจีนเขายืนยันชัดเจนว่ายุทโธปกรณ์ที่จำหน่ายให้กับกัมพูชานั้นเป็นการซื้อขายกันในเชิงพาณิชย์เพื่อสนับสนุนศักยภาพทางการทหารไม่ได้มีวัตถุประสงค์ให้กัมพูชานำยุทโธปกรณ์มาใช้สู้รบกับไทยค่ะแล้วก็สอดคล้องกับท่าทีของผู้นำจีนอย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะย้ำหลักการเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติส่วนปั๊มน้ำมันทุกคนน่าจะพอจำได้ที่จังหวัดศรีสะเกษอ่ะจำได้ใช่ไหมคะที่ตอนนั้นเหมือนกับถูกอาวุธของกัมพูชาลงที่ปั๊มเราได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดแล้วเจ้าของปั๊มเนี่ยเขาบอกว่าจนถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเขายังไม่ได้รับการชดเชยเยียวยาเลยท่านนายกก็ให้ความเห็นเรื่องนี้บอกว่าทุกกรณีก็มีกฎหมายรองรับอยู่รัฐบาลดำเนินการอย่างเต็มที่ใช้กลไกทางกฎหมายกับทางบริษัทประกันภัยเนื่องจากเงื่อนไขของกรมธรรม์บางฉบับอาจจะยกเว้นความคุ้มครองกรณีเป็นภัยพิบัติเหตุจราจรหรือว่าเหตุสุดวิสัยนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นความคุ้มครองที่อยู่นอกเหนือจากความคุ้มครองประกันรัฐบาลก็ยินดีที่จะรับผิดชอบและดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบตามกฎหมายต่อไปค่ะวันนี้ก็มีผู้ประกอบการปั๊มน้ำมันที่ศรีสะเกษด้วยนะคะที่เขาได้รับผลกระทบเนี่ยก็เดินทางมายื่นหนังสือผ่านทางส.ส.ด้วยยังไม่ได้รับเงินเยียวยาเลยเขาก็อยากจะให้ภาครัฐเนี่ยเร่งดำเนินการเยียวยาให้เร็วที่สุดด้วยนะคะส่วนความเคลื่อนไหวบนเวทีอาเซียนค่ะที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาเนี่ยแหละท่านศรีหศักดิ์รองนายกรัฐมนตรีต่างประเทศนะคะท่านบอกว่าการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้มีการพูดคุยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งคุณศรีหศักดิ์ก็ยืนยันไปว่าฝ่ายไทยพยายามจะแก้ไขปัญหาแต่กัมพูชาก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยมีการตกลงแนวทางกันไว้แล้วในการหารือระหว่างผู้นำสองฝ่ายที่เมืองเซบูที่ฟิลิปปินส์นะคะบอกว่าจะต้องพูดคุยทวิภาคีกันในทุกเรื่องเราต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันจะทำให้ความสัมพันธ์ได้รับการฟื้นฟูอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ย้ำว่าฝ่ายไทยเราไม่ได้เป็นคนปิดประตูการเจรจาการทวิภาคีคือคุยสองฝ่ายเนี่ยเรื่องเขตแดนทางทะเลทางบกกัมพูชาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมคุยนะคะแล้วก็พยายามที่จะดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมพักบังคับหรือว่าอันครอสนี่แหละซึ่งท่านศรีอสักก็บอกว่านี่ก็ถือว่าฝ่ายกัมพูชานี่แหละเป็นคนปิดประตูการเจรจาเองนะแล้วท่านก็ยังพูดถึงนายปรักสุคนรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาด้วยนะคะก็เข้าประชุมการประชุมนี้เหมือนกันเขาก็ใช้โอกาสนี้ชี้แจงในมุมมองของกัมพูชาก็การพูดของฝั่งกัมพูชาก็จะคล้ายๆกับ หลายๆเวทีก็ย้ำข้อเรียกร้องของกัมพูชาท่านก็มองว่าเรื่องแบบนี้จะมาเรียกร้องฝ่ายเดียวไม่ได้เพราะว่ากัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสู้รบกันการยั่วยุดังนั้นก็ต้องคุยกันเพื่อหาทางออกไม่ใช่มาเรียกร้องให้เราจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรก็ได้นะคะส่วนเรื่องใหญ่ค่ะภาษีสหรัฐอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นรายการนะว่าเราโดนเต็มเหนี่ยวเลย 12.5% นะคะวันนี้แน่นอนว่าก็ต้องไปถามความคืบหน้าจากคุณสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งท่านเป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยหารือกับสหรัฐแล้วท่านก็อยู่ที่สหรัฐพอดีด้วยคือที่เราโดนเนี่ยเป็นกรณีบังคับใช้มาตรการภาษีนำเข้าสินค้าไทยนะคะโดยที่ไม่สามารถจะจัดการกับสินค้านำเข้าที่ผลิตโดยแรงงานทาสได้ปรากฏว่าคุณสุปจีบอกว่าตอนนี้กำลังเร่งคุยกับสหรัฐอยู่เพื่อหาข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเราก็ต้องรักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้ากับสหรัฐด้วยนะคะแต่ในหลักการเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะต้องเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุดนะคะแต่ต้องเป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศสาธารณะด้วยแล้วก็ความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆก็จะต้องบริหารจัดการประเทศได้อย่างเหมาะสมส่วนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์นะคะก็บอกว่าตอนนี้ก็มีการติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับมาตรการที่ทางสหรัฐออกมาคือจุดยืนของไทยเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาในการหารือกับสหรัฐมากกว่าบางประเทศในภูมิภาคเพราะว่าไทยก็มีประเด็นอ่อนไหวมีข้อจำกัดเรื่องกฎหมายบางประการที่เราก็ไปผ่อนปลนให้เขาไม่ได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนในประเทศนะคะเกี่ยวกับการกำหนดท่าทีของไทยค่ะก็เดี๋ยวต้องใช้เวลานิดนึงส่วนนายกบอกว่าตอนนี้ได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขแล้วในส่วนที่ทำให้เราไม่สามารถรับภาษีในอัตรา 10% ได้หรือเรื่องที่ไปเกี่ยวข้องกับแรงงานภาคบังคับนายกบอกว่ามันต้องลงไปในรายละเอียดค่ะ

0: ถลงผลปฏิบัติงานของตำรวจนครบาลนะคะบุกจับผู้ต้องหา4รายในขบวนการพ่อไทยทิพย์รับจ้างสวมสิทธิ์เป็นพ่อให้กับเด็กต่างด้าวนะคะให้ได้สัญชาติไทยค่ะก็พบว่ามีการไปจ้างวานผู้ชายไทยที่ไม่ใช่พ่อจริงๆเนี่ยไปจดทะเบียนรับรองบุตรของชาวต่างชาติเพื่อให้เด็กได้รับสัญชาติก็มีการขยายผลปรากฏว่ามีโรงพยาบาลต้องสงสัย8แห่งซึ่งอันนี้เป็น EP 2นะคะต่อจาก EP แรกเป็นผลปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่9ถึง24กรกฎาคมล่าสุดเนี่ยสามารถจับผู้เกี่ยวข้องได้ทั้งหมด37รายแล้วทางตำรวจบอกว่าจะต้องเดินหน้าปราบปรามเครือข่ายนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองระบบทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของประเทศด้วยนะคะนี่คือทั้งหมดของข้อข่าวค่ำค่ะหมดเวลาพอดีนะคะลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนแล้วติดตามกันได้ใหม่สวัสดีค่ะ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสดาพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:59 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสที่เดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อนำไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยโครงการสู่มาตุภูมิเป็นโครงการติดตามผลและมุ่งให้บุตรบุญธรรมชาวไทยในต่างประเทศได้กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีไทยสร้างความผูกพันและจิตสำนึกรักมาตุภูมิเพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการทำความดีตอบแทนสังคมและรวมกันเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยสู่ประชาคมโลกปีนี้มีครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและเด็กไทยที่เป็นบุตรบุญธรรมใน19ประเทศรวม277คนจาก93ครอบครัวและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐรวมถึงองค์การสวัสดิภาพเด็กจากประเทศต่างๆเข้าร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่20ถึง25กรกฎาคม2569เยี่ยมชมสถานสงเคราะห์เด็กและสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมไทยเช่นวัดพระศรีรัตนศาสดารามกรุงเทพมหานครวัดวัฒนารามและพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานอกจากนี้ยังมีการประชุมนานาชาติด้านการรับเด็กเป็นบุตรบุญธรรมระหว่างประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นนำไปพัฒนาการ

0: บัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพระอนุวงศ์องคมนตรีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 7 นาฬิกาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประโยชน์วงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานภัตตาหารเช้าและเพลตลอดจนประคมย่ำยามมีกำหนด100วันเวลา 11 นาฬิกาท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 17 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในรอบเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสำหรับบทสวดและเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและเคารพต่อผู้วัยชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประคมย่ำยามซึ่งถือเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศตามธรรมเนียมราชสำนักโดยจะมีเจ้าพนักงานฝ่ายเครื่องสูงและกลองชนะทำการประคมยามถวายพระเกียรติยศตลอด100วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพวงมาลาแก่กำลังพลที่เสียชีวิตและพระราชทานแจกกันดอกไม้และตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ำวันนี้ที่วัดมะนาววานพระอารามหลวงอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายธีรพงษ์ช่วยชูรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานณัฐสิทธิ์แก้วเสนากำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ขณะเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์เดียวกันณวัดพนมอำเภอพนมจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมถึงที่วัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองกำลังพลที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์เดียวกันเมื่อวันที่22 กรกฎาคม 2569ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวของกำลังพลทุกนายเป็นล้นพ้นและในวันนี้ที่บ้านเลขที่115/1หมู่ที่6ตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ญาติของอาสาสมัครทหารพลานซอลาฮูดิงปิซึ่งเป็นกำลังพลที่เสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบในเหตุการณ์กลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงใส่เจ้าหน้าที่ในเหตุการณ์เดียวกันจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่ครอบครัวของอาสาสมัครทหารพลานสาการียะเจนะกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบเดียวกันณบ้านเลขที่153/3หมู่ที่5ตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวกำลังพลทุกนายอย่างหาที่สุดมิได้
1: ผู้แทนพระองค์เปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569
0: วันนี้เวลา 13:42 ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณโปรดให้นายบุญเชิดกันภัยรองผู้อำนวยการกองงานในพระองค์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดงานรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ซึ่งกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นภายใต้แนวคิด Zero Drink Zero Date ลดเหล้าให้เป็นศูนย์เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนงดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษาตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติกำหนดให้วันเข้าพรรษาของทุกปีเป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาติเพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนเล็งเห็นถึงโทษพิษภัยและผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งต่อตนเองครอบครัวและสังคมก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพปัญหาครอบครัวอุบัติเหตุและอาชญากรรมส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจของประเทศชาติโดยในปีนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ประทานพระคติธรรมส่วนผู้นำศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามศาสนาพราหมณ์ฮินดูและศาสนาซิกซ์ได้ให้โอวาทที่มุ่งเน้นให้เห็นถึงผลกระทบด้านลบจากการดื่มสุราโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดรวมถึงศิลปินนักแสดงและอินฟลูเอนเซอร์ที่สนับสนุนการดำเนินงานควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รวมจำนวน34รางวัลภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการของบุคคลและองค์กรที่ดำเนินงานด้านการป้องกันควบคุมการดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายได้ขับเคลื่อนมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเนื่องทั้งในเชิงกฎหมายการสื่อสารสาธารณะและการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อลดปริมาณการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายและกระตุ้นให้เกิดการลดละเลิกโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชน
2: ม่ให้กลายเป็นกลุ่มนักดื่มหน้าใหม่ทั้งนี้ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่าในทุกปีทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากพิษของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประมาณ3ล้านคนคิดเป็นร้อยละ 5.3 จากสาเหตุของการเสียชีวิตทั้งหมด
1: องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6วันนี้ณมหาวชิราลงกรณ์บาลีเถรวาทราชวิทยาลัยตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศโครงการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ทุนเล่าเรียนหลวงรุ่นที่6จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและส่งเสริมให้พระภิกษุได้เรียนรู้วิถีแห่งการเผยแผ่หลักธรรมคำสอนได้อย่างไม่ผิดเพี้ยนเพื่อพัฒนาพระภิกษุให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตลอดจนเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ในการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามหลักสติปัฏฐานสูตรโดยมีวัดหงส์รัตนารามและมหาวชิราลงกรณ์บารีเถรวาทราชวิทยาลัยเป็นหน่วยดำเนินงานจัดขึ้นตั้งแต่วันที่25มิถุนายนถึงวันที่25กรกฎาคม2569มีผู้เข้ารับการอบรม74รูปผ่านภาคปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นเวลา849ชั่วโมงจำนวน63รูปคิดเป็นร้อยละ85อยู่ในระดับดีเยี่ยม24รูประดับดี23รูประดับพอใช้16รูปและสละสิทธิ์เนื่องจากปัญหาสุขภาพ11รูปผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการพระวิปัสสนาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และทักษะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
2: วันนี้หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษารุ่นที่3ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีโดยช่วงเช้าเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านค้ออำเภอน้ำยืนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต5ซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน151คนบุคลากร18คนโรงเรียนได้ขับเคลื่อนงานตามแนวพระราชดำริผ่านรูปแบบ3เสาหลัก5กลยุทธ์พร้อมทดลองใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมหรือ DLTV ในวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ปีการศึกษา2569เพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูขยายโอกาสแก่เยาวชนพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและมุ่งยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยการจัดการเรียนรู้เชิงรุกหรือ Active Learningจากนั้นองคมนตรีไปติดตามงานณโรงเรียนสมเด็จพระบรมราชชนนีบ้านแก่งเรืองอำเภอนาจลวยซึ่งเปิดสอนระดับอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียน262คนบุคลากร19คนสำหรับโรงเรียนแห่งนี้เดิมชื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสงเคราะห์ที่4บ้านแก่งเรืองจัดตั้งเมื่อปี2504ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระราชทานพระราชทรัพย์ในการจัดสร้างอาคารเรียนแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดเมื่อปี2510ปัจจุบันมุ่งขับเคลื่อนตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสร้างโอกาสแก่เยาวชนชายแดนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการบริหารแบบมีส่วนร่วมมาใช้หล่อหลอมนักเรียนให้เป็นคนดีของสังคม
1: ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เป็นวันที่3พลอากาศตรีสุพิชัยสุนทรบุระเป็นประธานในพิธีบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณห้องอเนกประสงค์อาคารศาลาลูกขุนในพระบรมมหาราชวังการบริจาคโลหิตจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569โดยมีข้าราชบริพารจาก
0: ากสำนักพระราชวังสำนักงานองคมนตรีกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และนักศึกษาโรงเรียนช่างฝีมือในวังหญิงร่วมบริจาคโลหิตโดยพร้อมเพรียงสรุปยอดผู้ผ่านการคัดกรองตลอดทั้ง3วันมีจำนวนรวม340คนได้ปริมาณโลหิตรวมทั้งสิ้น 153,000 ซีซีซึ่งศูนย์บริการโลหิตจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยตามโรงพยาบาลต่างๆต่อไปหน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังจังหวัดเพชรบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์จากวัดปากน้ำวัดสาเกตกรุงเทพมหานครวัดหนองวงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุโขทัยวัดมงคลธรรมกายารามวัดทุ่งพร้าววัดสันละครวัดสันทรายมูลและวัดป่าซางจังหวัดเชียงรายโดยวันนี้พระภาวนาโกศลเถระเจ้าอาวาสวัดมงคลธรรมกายารามจังหวัดเชียงรายแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องอโมคะชีวีกถาว่าด้วยชีวิตที่ไม่ไร้ประโยชน์ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในฐานะแม่ของแผ่นดินผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพซึ่งไม่เพียงสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นห่างไกลแต่ยังช่วยอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้านและสร้างชื่อเสียงอันทรงเกียรติแก่ประชาแก่ประเทศชาติเวลา 14:30 นาทีศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยและคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามวัดพิชัยยาติการามวัดหงรัตนารามวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัดธัญผลวัดคลองชันวัดประชุมราชจังหวัดปทุมธานีวัดบุกก้านตงวัดกลางจังหวัดบุรีรัมย์และวัดหนองลำดวนพรมศรีจังหวัดชลบุรีสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17 นาฬิกาสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรบริษัท Global Combination จำกัดบริษัทไทย TN Intergroup จำกัดและนายแพทย์ธีรวัฒน์วงสุวรรณทัศน์พร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดธาตุทองและวัดพระศรีมหาธาตุกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19 นาฬิกากรมควบคุมโรคได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปประชาชนพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีหน่วยงานคณะบุคคลและประชาชนอาทิโรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยาจังหวัดชัยภูมิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมเทศบาลตำบลแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่ชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ใหญ่จังหวัดสุรินทร์โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ึกษาชัยภูมิเขต1และสถานีตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปปการโดยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งในด้านการส่งเสริมอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งถิ่นฐานและใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมคณะข้าราชการจังหวัดอุดรธานีชมรมผู้สูงอายุดอกไม้ลำมูลจังหวัดนครราชสีมาองค์การบริหารส่วนตำบลแกใหญ่จังหวัดสุรินทร์มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์คณะข้าราชการและประชาชนจังหวัดเพชรบุรีผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์เครือข่ายความมั่นคงระดับผู้บริหารกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมารุ่นที่3ปี2569โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกัญญาจังหวัดสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชรทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 21:00 น.ในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 น.ไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ในโอกาสเดียวกันนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏบนหน้าจอจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: มีมาด้วยเหรอ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: ติดตามข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองแถลงแสดงความเสียใจยอมรับมีการนำอาหารเข้าไปรับประทานในห้อง ICU จริงและผบ.ทบ.นะครับลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสย้ำบังคับใช้กฎหมายและยกระดับมาตรการความปลอดภัยอีกสักครู่กลับมาครับ
4: เทพไทยเหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
8: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
2: ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับกรณีเด็กวัย5วันเสียชีวิตภายในห้อง ICU เด็กโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดอ่างทองนะครับโดยพ่อแม่คาใจหลักฐานภาพกินเลี้ยงโต๊ะจีนในห้อง ICU จึงร้องขอความช่วยเหลือจากมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีโดยหลังจากนำร่างเด็กส่งชันสูตรที่โรงพยาบาลตำรวจเพิ่มเติมนะครับล่าสุดแพทย์หญิงปาริชาติรวัตรผู้อำนวยการโรงพยาบาลอ่างทองพร้อมด้วยนายแพทย์ทวีโชคโรจนะอารัมกุลนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนะครับด้วยได้ร่วมกันแถลงข่าวโดยได้แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเบื้องต้นได้แจ้งว่าไม่ใช่เป็นการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนแต่เป็นการรับประทานอาหารซึ่งอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับพื้นที่รักษาผู้ป่วยโดยมีม่านพลาสติกใสกั้นซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่สมควรโดยทางโรงพยาบาลอ่างทองเตรียมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงและวางมาตรการป้องกันด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองนะครับได้รับทราบข้อมูลและข้อเท็จจริงเบื้องต้นจากโรงพยาบาลอ่างทองแล้วทางสสจ.อ่างทองนะครับจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขณะที่ความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนสภ.สามโก้อยู่ระหว่างรอผลชันสูตรอย่างละเอียดจากโรงพยาบาลตำรวจนะครับซึ่งจะใช้ระยะเวลาประมาณ 30-45 วันจึงจะสามารถเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมได้โดยในช่วงบ่ายวันนี้นางปวีณาหงสกุลพร้อมด้วยพ่อและแม่ของเด็กนะครับจะเข้าพบนายแพทย์ทวีโชคโรจอารัมกุลสสสสจ.อ่างทองนะครับเพื่อให้ข้อมูลการเสียชีวิตของทารกนะครับไปที่จังหวัดนราธิวาสนะครับผู้บัญชาการทหารบกลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสย้ำว่าบังคับใช้กฎหมายและยกระดับมาตรการความปลอดภัยพร้อมดูแลครอบครัวกำลังพลผู้เสียสละอย่างเต็มที่นะครับติดตามรายงานจากคุณธมรัตน์ขันธวินหุครับ
3: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกในฐานะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามสถานการณ์และมอบนโยบายเพิ่มเติมให้หน่วยขึ้นตรงของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหลังเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและคว้างระเบิดไปบอมใส่เจ้าหน้าที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติภารกิจบริเวณจุดตรวจบูเกซามีในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้กำลังพลทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6ราย
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้

0: แก้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากกูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
4: Beautiful Music
3: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้องั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ให้เงินลูกทำบุญใครได้บุญสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาหาความรู้กันนะคะว่าการที่ให้เงินลูกไปทำบุญหรือการฝากคนอื่นไปทำบุญจะได้บุญมากเพียงใดเราจะทำบุญอย่างไรจึงได้บุญมากและก็มีอานิสงส์มากสำหรับเรื่องบุญเรื่องกุศลนั้นบุญใครบุญมันใครกินใครอิ่มใครอดใครหิวใครทำใครได้แต่ว่ามันยังมีอีกว่าถ้าเรากินข้าวเราอิ่มลูกไม่ได้กินลูกยังหิวอยู่ถ้าเรากินข้าวอิ่มแล้วมีเรี่ยวแรงไปช่วยงานลูกให้ลูกได้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นแต่ลูกของเราก็ยังหิวอยู่เหมือนเดิมเพราะยังไม่ได้กินนะคะเวลาทำบุญเราทำได้ลูกทำไม่ทำลูกก็ไม่ได้ถ้าพ่อควักเงินให้ลูก100บาทลูกจะเอาไปกินขนมก็ได้ลูกจะเอาไปทำบุญก็ได้แต่ลูกพอได้เงินมาก็เอาไปทำบุญด้วยความเต็มใจอย่างนี้นะคะลูกได้รับผลบุญเต็มเปี่ยมเพราะเงินนั้นเป็นสิทธิ์ของลูกแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าการที่เราทำบุญทำกุศลนั้นจะได้บุญมากๆเราจะต้องหมั่นประกอบเหตุด้วยตัวเองให้มากๆเพราะบุญที่เราได้ทำเอาไว้ดีแล้วนั้นจะติดตามตัวเราไปทุกคนทุกแห่งเป็นเบื้องหลังของความสุขความสำเร็จในชีวิตของเรานะคะทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: ติดตามข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับผมอภินันท์อภิบาลศรีนะครับเอกนิติชี้ภาษีสหรัฐ 12.5% ต้องเร่งหารือกับภาคเอกชนที่ได้รับผลกระทบนะครับและเจ้าหน้าที่ขยายผลจับเพิ่มขบวนการพ่อไทยทิพย์อีกสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
5: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ฟังข่าวกันต่อนะครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีภายใต้มาตรา301นะครับเก็บภาษีนำเข้า 12.5% กับประเทศคู่ค้ากว่า37ประเทศรวมถึงประเทศไทยนะครับว่ารัฐบาลกำลังเร่งประเมินผลกระทบและเดินหน้าเจรจากับสหรัฐอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามภาคเอกชนไทยมีสินค้าหลายชนิดนะครับที่ได้รับการยกเว้นภาษีอยู่แล้วจึงประเมินว่าในภาพรวมผลกระทบต่อไทยจะไม่มากนักแต่ก็ยังมีสินค้าบางชนิดนะครับที่ไม่ได้รับการยกเว้นซึ่งเป็นส่วนที่รัฐบาลต้องหารือกับภาคเอกชนอย่างละเอียดทั้งนี้ประเด็นสำคัญที่สุดในขณะนี้ครับคือไทยต้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพราะยังมีบางกรอบความร่วมมือที่ประเทศไทยยังดำเนินการไม่เสร็จขณะเดียวกันรัฐบาลควรใช้จังหวะนี้ที่สหรัฐหยิบยกประเด็นเรื่องแรงงานบังคับขึ้นมาเป็นโอกาสในการปฏิรูปและยกระดับมาตรฐานของประเทศไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นะครับไปที่พลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหลายหน่วยงานนะครับเปิดปฏิบัติการบุกทลายขบวนการพ่อไทยทิพย์ที่ลักลอบสวมสิทธิ์แจ้งเกิดให้เด็กต่างด้าวกว่า 1,500 รายพร้อมจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการอีก4รายประกอบด้วยพ่อคนไทย2รายและพ่อแม่แท้ๆของเด็กชาวจีนนอกจากนี้ยังเข้าตรวจค้นบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งย่านห้วยขวางโรงพยาบาลเอกชน1แห่งและสำนักงานเขตที่เกี่ยวข้องอีก1แห่งเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมทั้งนี้จากการสืบสวนนะครับพบข้อมูลเด็กต้องสงสัยกว่า 1,483 รายเชื่อมโยงโรงพยาบาลต้องสงสัย8แห่งส่วนปฏิบัติการครั้งนี้นะครับมีการตรวจสอบโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งย่านพระราม9พบเด็กต้องสงสัย3รายและพบพฤติการเข้าข่ายทุจริตแล้ว2รายและอีก1รายอยู่ระหว่างการตรวจสอบนะครับเพื่อดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไปครับไปที่ข่าวกีฬานะครับช้างศึกทีมชาติไทยแถลงความพร้อมและลงซ้อมครั้งสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะประเดิมศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026พบกับสปป.ลาวในวันพรุ่งนี้นะครับติดตามรายงานจากคุณเบญจาพรปานปิ่นครับ
4: สหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดงานแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มบีนัดแรกระหว่างทีมชาติไทยอันดับ94ของโลกจะพบกับสปป.ลาวทีมอันดับ185ของโลกที่โรงแรมฮิลตันกรุงเวียงจันทน์สปป.ลาวซึ่งการแถลงข่าวครั้งนี้นำโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยเสกสรรราตรีกองกลางทีมชาติไทยซึ่งฮัสซันเผยว่าเกมนี้ทีมไทยต้องเริ่มต้นให้ดีสร้างความดุดันและต้องพยายามเดินหน้าเข้าใส่คู่แข่งก่อนโดยตนเชื่อมั่นและมั่นใจในทีมและตอนนี้ทุกคนมีความมุ่งมั่นที่ดีได้เสกสรรราตรีกล่าวว่าทีมไทยเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างดีและหวังว่าจะเริ่มต้นได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้เรื่องความกดดันก็ไม่กดดันอะไรเพราะสุดท้ายวัดกันในสนามแต่ก็จะไม่ประมาทจากนั้นในช่วงเย็นที่ผ่านมานักเตะได้ลงฝึกซ้อมครั้งสุดท้ายที่สนามแข่งจริงใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงเน้นไปที่รายละเอียดของการแข่งขันสำหรับฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ทีมไทยจะสวมชุดสีแดงผู้รักษาประตูใส่ชุดสีเขียวจะฟัดแข้งนัดแรกพบกับสปป.ลาวในวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 นที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16เบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ขับรถให้ปลอดภัยเลี่ยงใช้โทรศัพท์ด้วยความห่วงใยจากศูนย์ข่าววิทยุ

0: กองทัพบก
1: ติดตามข่าวกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกานะครับอภินันท์อภิบาลศรีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10 ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4 ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2 ขวดรวมทั้งหมด6 ขวด
4: โอ้โห6 ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
9: โดนหลายรับสายแน่ยายทาโดนหลายรับสายแน่โอ้ยเนาะ

0: อ่ะผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนั่งอ่ะเหงื่อเต็มตัวจ้ะนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่หนึ่งแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงว่าหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็เท่านั้นแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดนี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะเพราะติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ
2: ่
0: ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้แหละฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลีเลี้ยงมาหลายอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่ข้าวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ฉลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้งน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยาแปะ
0: ก็ล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่ว่าจะไปชงนมยังเลี้ยงเด็กเล็กมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เนอกุลับชาวบ้านเขาลือกันว่ามีคงทรงเจ้าที่สำนักสร้างใหม่ให้เลขเล็กจริงๆไหมอ
1: ่
0: ะ
1: ให้เลขนะจริงแต่เด็ดนะไม่จริง
0: อ้าวยังไงอ่ะว่างงงั้น
1: ก็ตาคนที่ทรงนะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้าผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ้าคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
0: ้เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆล่ะผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแปะความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาพลาดพลั้งไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเราน
0: ี่แหละเชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคนจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนมึงไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงค์ครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: นี่นี่นี่กาแฟของผู้ใหญ่อันนี้นมเย็นของส้มจูบ
1: ขอบคุณครับป้าแปะ
0: ไม่ต้องขอบคุณอ้วกคิกตังทุกคงอันเหรอเล่งเหรอเล่ง
1: ไม่เป็นไรฮะแก้วนี้ไม่คิกตังเพราะขอบคุณไปแล้วว่าเราเล่นเหมือนกัน
0: แม่อาส้มจุกนี่ฉันหลักมึงพ่อมึงเลยเนาะ
2: พ่อมันนั่งหัวโดอยู่นี่ไง
0: อันนี้ครับผู้ใหญ่ถ้าส้มจุกโตขึ้นเนี่ยหรืออยากให้มันเป็นอะไรอ่ะ
1: โตขึ้นส้มจุกจะเป็นตุ๊ด
0: ว้าๆๆๆอกอาแปะจะแตกนะ
1: จุกล้อเล่นนะอาแปะ
2: จะเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเถอะข้าไม่อยากบังคับหรอกขออย่างเดียวเป็นคนดีก็พอไม่กินเหล้าเมายาแล้วก็ไอยาเสพติดเนี่ยไปห่างๆเลยนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้ว
0: ความสุขของคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็แค่นี้แหละนะผู้ใหญ่เนาะ
2: เออมันก็ใช่แต่สำหรับพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเขาก็จะมีความสุขได้เหมือนกัน
0: ไอยาจะสุขไรยังไงล่ะผู้ใหญ่
2: เดี๋ยวฟังให้จบก่อนสุขที่ว่าก็คือเมื่อลูกหลานของตนเลิกยาเสพติดได้ยังไงล่ะ
1: แม่พ่อจุกฟังแล้วตกใจหมดเลยเนี่ย
0: อาแปะก็ตกใจเหมือนกันถ้าว่ามีลูกนะจะดูแลอย่างดีนะไม่ให้เขาไปยุ่งไปเกี่ยวกับยาเสพติดนะเพราะว่าอยากมีความสุข
1: แต่จุกว่าอาแปะหาแม่ให้ลูกก่อนเถอะ
2: นี่จุกลามปามผู้ใหญ่ไม่ดีนะลูก
0: ไม่เป็นไรละผู้ใหญ่เหล็กมึงพูดถูกอ่ะงั้นอ้วกฝักล้างแป๊บนึงนะเดี๋ยวไปหาซื้อเมียที่ตลาดสักคงสองคง
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ที่มีลูกติดยาเสพติดเมื่อรู้แล้วต้องตั้งสติให้ดีไม่ไปลงโทษไม่รังเกียจไม่ใช้ความรุนแรงพูดคุยด้วยความเข้าใจจากนั้นรีบปรึกษาแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ด้านนี้ทันทีเพื่อเข้ารับการบำบัดรักษาอย่างถูกต้องความรักความเข้าใจของคนในครอบครัวจะทำให้ลูกหลานสามารถกลับตัวกลับใจเลิกยาเสพติดได้
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ห้วยสาวหึงแม่นบ่นั่นน่ะ
1: ห้วย
2: ครับโคตร
1: แม่นแล้ว
0: สาวหึงแม่นบ่นั่นน่ะมาแต่กรุงเทพฯแต่หึงปาดโทมาผู้ดีกว่าเก่าแต่น้าหึง
3: อย่ามาเรียกเขาหึงนะอย่าตบชักเลยเขาชื่อติ๋มรู้ไหม
0: ห้วยแกอย่าสิเป็นหายหลายหึงเอ้ยปาดโทจังแม่นทําทาลืมบ้านเนาะอายุกรุงเทพฯบ่ทันพ่อปีกลับมาบ้านทําตาเบาลาวบ่ได
3: ้นี่ๆๆๆอย่ามาพูดพื้นเขานะเขาไปอยู่ไทยดอนรู้ไหม
1: ไทยดอน
0: ไทยดอน

0: เป็นยังไงเบิ่งไปอยู่กรุงเทพกรุงไทยคือสิได้เงินได้ทองมาหลายนอ
1: พูดอะไรก่อแหมฟังไม่รู้เรื่องเลย
2: เบิ่งเอ้ยพวกอ้ายพวกไส้เขามาเล่นน้ำก็เอาสาดเอาเสื้อมาปูสู้เพิ่นนางในเป็นหยังเบิ่งเอ้ย
1: แม่พูดอะไรนะแม่แม่เรียกติ๋มใช่ไหม
2: เออกูเอิ้นมึงละอีบึ้ง
3: เอ้ยเบิ่ง

0: อะไรก่อนนะ
1: ไอ้กึ้มไปอยู่สายคือหายหน้าหายตาไปโดนแท
0: ้ไปอยู่กรุงเทพเดี๋ยวนี้เขาชื่อสันติชัยแล้วเดินนะ
1: ไปอยู่กรุงเทพมาคือดำแท้บัดคนอื่นไปอยู่มาคือขาว
0: ก็จะให้ขาวได้ยังไงก็เราคนดุคนหมั่นทำงานหนักทั้งวัน
1: ทำงานอีหยังจังหวะหนัก
0: เป็นเสมือน

0: กึมอยู่บ่ตุ้ยข่อยมาเล่นน้ำ
1: กึมเอ้ยกึมน้องนุ่งเขามาเล่นน้ำก็ออกมาคุยน้ำเขาเนี่ยที่อักอยู่ยังกันในห้องเทเดียวนี
2: ่พ่อพ่อเรียกสันติชัยใช่ไหมพ
1: ่
2: อ
1: เออบักสันติชัยไงกูเอิ้นมึงละบักกึม

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: การอธิษฐานและอุทิศ
2: สวัสดีค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้ขอตอบคำถามในเรื่องของการอธิษฐานต่างจากการอุทิศอย่างไรซึ่งมีท่านที่สงสัยถามมานะคะว่าถ้าจบอาหารก่อนใส่บาตรแล้วไม่กรวดน้ำคนที่เราอุทิศให้จะได้หรือไม่พระภิกษุผู้เป็นพหูสูตรนะคะได้เมตตาให้คำอธิบายไว้ว่าจบก็คือจบอุทิศก็คืออุทิศคนละอย่างกันนะคะที่เขาจบเขาต้องอธิษฐานด้วยนะคะว่าด้วยอำนาจบุญทานที่ข้าพเจ้ากระทำนี้ขอให้หมดกิเลสไปพระนิพพานเถอะแต่เวลากรวดน้ำก็จะกล่าวว่าทานที่ข้าพเจ้าทำดีแล้วนี้ขอให้ถึงญาติคนนั้นคนนี้นะคะการอธิษฐานเป็นการสร้างอธิษฐานบารมีตั้งความปรารถนาส่วนที่กรวดน้ำเป็นการอุทิศให้นะคะถ้าให้แก่คนที่อายุน้อยกว่าเราเป็นลักษณะของเมตตาบารมีถ้าให้กับคนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าเรามีพระคุณแก่เรานั่นถือเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีค่ะต่างกันอย่างนี้นี่เองนะคะแล้วมีคำถามหนึ่งต่อเนื่องมานะคะว่าเวลาใส่บาตรแล้วลืมกรวดน้ำในวันนั้นแล้วมากรวดในวันใหม่ในตอนกลางคืนด้วยเนี่ยจะได้หรือเปล่าคำตอบก็คือว่าได้นะคะแต่ไม่ค่อยดีเหมือนกับเหล็กเนี่ยนะคะจะตีก็ต้องตีตอนไฟแดง

5เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนมะเร็งร้ายภัยจากน้ำมันทอดซ้ำน้ำหมีนี่น้ำมันอะไรเนี่ยดูเหนียวเหนียวหนืดหนืดดำปึ๊ดเลย
2: ก็น้ำมันที่ใช้ทอดไก่ให้แกนะสิ
0: โหยิ่งกว่าน้ำมันเครื่องรถใช้แล้วใช้น้ำมันทอดซ้ำซากอยู่ได้แล้วผู้บริโภคอย่างฉันเนี่ยจะเป็นยังไงล่ะเนี่ย
3: น้ำมันที่ถูกทอดซ้ำหลายๆครั้งจะมีคุณภาพเสื่อมลงทั้งสีกลิ่นรสชาติแล้วยังก่อให้เกิดสารประกอบโพลาที่สามารถสะสมในร่างกายทำให้เกิดโรคมะเร็งได้นะคะดังนั้นเพื่อสุขภาพที่ดีของลูกค้าน้ำหมีควรเปลี่ยนน้ำมันทอดไก่ให้บ่อยขึ้นยิ่งอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีส่วนผสมของเกลือหรือเครื่องปรุงรสในปริมาณมากยิ่งต้องเปลี่ยนบ่อยๆนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานรวมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่3เมื่อลูกติดเพื่อน
2: เอาทิพย์พี่กำลังจะรีบกลับอยู่แล้วล่ะเนี่ยทิพย์มารับแฟนเหรอจ๊ะต่อเขาคงประชุมใกล้เสร็จแล้วล่ะเห็นว่าวันนี้จะพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านกันเหรอจ๊ะ
3: พี่หมอนไปด้วยกันสิคะไปแวะรับน้องมิกที่บ้านก็ได
2: ้โอ้ยเจ้ามิกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปไหนกับแม่หรอกกำลังติดเพื่อนโอ้ยคิดแล้วพี่ก็กลุ้มใจนะทิพย์
3: เด็กก็อย่างนี้แหละพี่หมอนสมัยคุณต่อเด็กๆนะเขาก็ติดเพื่อนเตะบอลกันทุกวันไม่ค่ำไม่เลิก
2: แต่เนี่ยไม่ใช่เพื่อนเตะบอลนะทิพย์เพื่อนรู้จักทางเน็ตนะมันแปลกๆนะทิพย์นะนั่งคุยกับคนที่ไม่เคยเจอวันละตั้งหลายชั่วโมงคุยอะไรกันบ้างก็ไม่รู้พี่กลัวว่าจะถูกหลอกอ่ะทิพย์ไม่กลัวหรอของทิพย์ลูกสาวนะเห็นต่อเขาบอกว่าน้องตวงก็มีเพื่อนทางเน็ตเหมือนกันไม่ใช่หรอ
3: ก็ห่วงค่ะแต่ทิพย์กับต่อทำตัวเป็นพ่อแม่นักสืบตลอดสมัยนี้เป็นพ่อแม่เฉยๆไม่พอค่ะ
2: เป็นไงหรอพ่อแม่นักสืบไหนๆนั่งลงคุยกันหน่อยสิ
4: เด็กวัยรุ่นจำนวนมากกำลังก้าวสู่วงจรการถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่ามีเด็กถึง85%เคยพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตและในจำนวนนี้มีอยู่ถึงเกือบ30%ที่พูดคุยกันเรื่องเพศเด็กผู้หญิงส่วนหนึ่งยอมนัดพบกับเพื่อนใหม่และมีถึง75%ของเด็กกลุ่มนี้ที่อาจถูกล่อลวงไปข่มขืนองค์กรนานาชาติ ECPAT ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสื่อลามกอนาจารและการล่อลวงเด็กบอกว่าอันตรายที่นับเป็นภัยร้ายแรงที่สุดมาจากการพูดคุยทางอินเทอร์เน็ตที่นำไปสู่การนัดพบกันและเมื่อสำรวจความคิดเห็นของเด็กวัย7 ขวบขึ้นไปถึงวัยรุ่นที่มีเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตพบว่ามีเด็ก37%เคยนัดพบเพื่อนแปลกหน้ามาแล้วส่วนเด็กที่ยังไม่ได้นัดพบก็มีแนวโน้มอยากพบเช่นกัน
2: โอ้ยสงสัยพี่ต้องหัดวิ่งให้เร็วขึ้นแล้วล่ะกลัวตามลูกไม่ทันน่ะ
3: ใช่แล้วค่ะพี่หมอนจะเป็นพ่อแม่นักสืบนอกจากรู้จักและเข้าใจเพื่อตามลูกให้ทันแล้วต้องรู้จักและตามอินเทอร์เน็ตให้ทันด้วยนะคะ
4: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองหน้าของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์เคล็ดลับการเป็นพ่อแบบอู้หูหนูรักพ่อจังจากโครงการ
1: ใกล้กันอีกนิดนะพ
2: ่อไอ้สงสัยจังอะไรอะไรก็พอเพียงพ่อกับแม่ก็บอกหนูว่าเราต้องช่วยกันพอเพียงแล้วพอเพียงนี่เขาทำกันยังไงล่ะคะ
3: สวัสดีครับผมเจี๊ยบพอเพียงนะครับขอเปลี่ยนนามสกุลซะหน่อยเพื่อเข้ากับบรรยากาศครับเรื่องประหยัดอดออมรู้อยู่รู้กินรู้ใช้หรือที่เขาเรียกกันฮิตว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี่แหละครับสามารถเริ่มต้นกันได้ง่ายๆนะครับที่บ้านของเราเองนี่แหละ อันนี้เจี๊ยบไม่ได้พูดเองเองนะครับแต่มีคุณพ่อที่เป็นคุณหมออย่างคุณหมอยงยุทธวงศ์พิรมสารจะมายืนยันเรื่องนี้จากประสบการณ์ของท่านเองครับ
4: สวัสดีครับผมหมอยงยุทธจากกรมสุขภาพจิตนะครับก็เป็นพ่อของลูก3คนนะครับการที่เราจะสอนลูกให้รู้จักพอเพียงหรือว่ารู้จักประหยัดเนี่ยนะครับคงต้องเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงวัยเด็กนะครับใช้สิ่งแวดล้อมเนี่ยแหละครับในบ้านเนี่ยเป็นตัวที่สอนลูกอย่างเช่นในหน้าร้อนอย่างเงี้ยนะครับเราก็ให้ลูกลองหาอุณหภูมิของการเปิดแอร์ที่คิดว่าทำให้อากาศเย็นสบายนอนได้หลับโดยที่ไม่ต้องห่มผ้านะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันเราทำทุกๆวันนะครับลูกก็จะมีความรู้สึกถึงคุณค่าของการใช้สอยแล้วก็โตขึ้นเป็นลูกวัยรุ่นที่รู้จักประหยัดแล้วก็กลายเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักพอเพียงครับ
3: ฟังดูตัวอย่างจากที่คุณหมอเล่ามานะครับดูเหมือนจะเป็นการประหยัดในเรื่องเล็กๆแต่สามารถสร้างนิสัยประหยัดที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกเราได้แต่อย่าลืมนะครับไม่ได้เริ่มต้นที่ใครก็ต้องเริ่มต้นที่พ่ออย่างเรานี่แหละครับเพราะพ่อพอเพียงลูกจึงเพียงพอจริงไหมล่ะครับ
0: ขยับความไกลเข้ามาให้ชิดใกล้กันอีกนิดนะพ่อพบวิธีใกล้กันไม่ต้องเขินที่ www.familynetwork.or.th สนับสนุนความใกล้ชิดโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สสส.สถาบันราชานุกูลและมูลนิธิเครือข่ายครอบครัว
5: ใกล้กันอีกนิดนะพ
6: ่อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1: เอะอะมะเทิงมีที่มาอย่างไรเอะอะมะเทิงหมายถึงส่งเสียงดังเอตโรไม่เกรงใจผู้อื่นเช่นอย่าเอะอะมะเทิงไปหน่อยเลยอายชาวบ้านเขาพูดกันดีๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องเอะอะมะเทิงเลยคำว่ามะเทิงที่อยู่หลังคำเอะอะบางคนคิดว่าเติมเข้าไปโดยไม่มีความหมายพิเศษแต่บางคนก็เชื่อว่ามีความหมายเช่นการจนคพันสันนิษฐานไว้ว่ามะเทิงเป็นชื่อของชาวเมืองตะเกิงคนหนึ่งซึ่งมีภรรยารูปงามชื่อเม้ยมณิกมีอาชีพขายแป้งกับน้ำมันวันหนึ่งภรรยาน้อยโอรสพระเจ้าช้างเผือกกรุงหงสาวดีเสด็จประพาสชมตลาดที่เมืองตะเกิงเห็นเม้ยมณิกซึ่งมาขายแป้งกับน้ำมันมีรูปงามก็พาไปเป็นชายามะเทิงจึงไปถวายฎีกาต่อพระเจ้าช้างเผือกที่กรุงหงสาวดีการส่งเสียงเอะอะเอตโรจึงใช้ว่าเอะอะเหมือนมะเทิงหรือเอะอะเป็นมะเทิงแล้วกร่อนเป็นเอะอะมะเทิง
0: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70หรือที่ www.royin.go.th
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เหรียญวรลาโพแห่งวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเรือที่ในช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายชั้นใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรม8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลในลาภเป็นต้นและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกความทุกข์เข้าครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่ในช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ์

0: พราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
2: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์มหาบัวญาณสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าองค์เอกสอนธรรมชั้นเอกทั้งนั้นทั้งนั้นให้เราประพฤติปฏิบัตินำเข้าไปต่อกรกับกิเลสเมื่อถึงขั้นเอกจิตแห่งผู้ปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่เป็นเอกธรรมสำหรับจิตที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วต้องเป็นเอกจิตเอกธรรมนั้นละความเลิศความประเสริฐอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ก็พ้นที่ตรงนั้นเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นไม่มีใครบอกว่าเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นเป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นนอกนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งใดเป็นที่อัศจรรย์และเป็นคู่แข่งแห่งธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นแล้วหรือบริสุทธิ์แล้วนั้นเลย

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

เอาเหตุกับอายในมือที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าทั้งเจ็บและเสียใจแต่เจ็บปวดปานใดหัวใจอายก็ยังบอกว่ายังหักคือเก่า

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: านผู้ใหญ่ให้ไอ้ขวัญหอบอะไรมาเยอะแยะเชียวโอ้โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
1: เอาไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้หนงที่นี่แหละ
0: นั่งนั่งก่อนเลยผู้ใหญ่มาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแคอร่อยอร่อย
2: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหอบมาฝากอ้วนเหรอผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
1: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกฉันกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
2: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมกตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเดี๋ยวนี้นะนายจังวิลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
0: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญน่ะมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
1: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านครั้งติดยาเขามีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
2: เออก็ลีนะผู้ใหญ่นะไอโครงการสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้ไม่ปลายติดคงที่เคยติดก็จะไล่มีโอกาส
0: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
1: โอ้ที่ดีเขาได้รางวัลยอดเยี่ยมมา3ปีซ้อนแล้วนะทำโครงการอย่างดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดเลยล่ะ
2: เลยจริงๆเลยจริงๆทุกๆโรงงานทุกๆที่ทำงานนายจ้างทุกคงน่าจะให้โอกาสคงทุกที่เลยนะสังคมเราจะไล่ลีครึ่งลีครึ่งเคยได้ยินแต่ไล่ออกไล่ออกคำก็ไล่ออกซ้อมคำก็ไล่ออกออกไปกลายเป็นปัญหาสังคมกันตลกนะ
1: ใช่ถ้าไม่ไล่ออกก็ยังจะรู้ตัวคนและแก้ไขได้เป็นคนๆไม่โยนภาระให้สังคมส่งเข้าไปบำบัดรักษากดทบพอหายแล้วเขาก็เป็นพลังสำคัญในการทำงานได้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
0: ตกลงคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กับขวัญจะรับไหมจ๊ะแกงส้มดอกแคอร่อยอร่อยเนี่ย
1: เอามาก็ได้ดีเหมือนกันนะกินซะให้เสร็จแล้วเอาอะไรมาอีกสักอย่างดีไหม
2: นี่อาจจะกุหลาบของอาผู้ใหญ่กับของอาขวังเนี่ยเป็นแกงส้มหลอกแคแต่ของอ้วนเนี่ยขอแกงหลอกส้มสีทองได้ไหม
0: เดี๋ยวเธอไอ้คุณแปะเดี๋ยวเรยากุหลาบจะปิดเสิร์ฟให้ถึงปากเลยนะระวังให้ดีนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเจ้าของสถานประกอบการหรือนายจ้างหากพบว่าพนักงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่ถือเป็นความผิดหากเขาตั้งใจเลิกยาเสพติดปรับปรุงแก้ไขกลับมาเป็นพนักงานที่ดีและควรเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับนับเป็นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดและเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่4บทเรียนที่ไม่น่ารู
2: ้ต่ออ่านแล้วยังข่าวที่เด็กผู้หญิงเล่นอินเทอร์เน็ตแล้วถูกล่อลวงให้ถ่ายภาพโป๊ะ
3: อ๋อคลิปเขาบอกผมตั้งแต่ดูทีวีเมื่อคืนแล้วล่ะพี
2: ่เนี่ยเมื่อเช้าคุยกับน้องฝึกงานนะเห็นเขามีเว็บไซต์ที่สอนทำระเบิดด้วยนะฟังแล้วฉันอยากจะเป็นลม
3: อย่าเพิ่งเป็นลมนะพี่ที่พี่รู้อ่ะมันยังน้อยไปเขามีเว็บไซต์ที่สอนกันเป็นโจรด้วยผมถึงได้ลุ้นให้พี่หัดเล่นเน็ตบ้างไงจะได้ตามลูกทันพี่หมอนก็ไม่ยอมเรียนสักทีผมอุตส่าห์จะสอนให้ฟรีๆเลยนะเนี่ย
2: เอาเลยเรียนเลยไม่ปฏิเสธแล้วพักเที่ยงนี้ไม่กินข้าวแล้วต่อสอนพี่เลยนะ
3: ฮะเที่ยงนี้เลยเหรอพี่ไม่กินข้าวแต่ผมกินนะ
1: ปีที่แล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการแจ้งเบาะแสเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมถึง 1,646 เว็บไซต์เกือบ 80% เป็นเว็บไซต์ลามกรวมถึงขายบริการทางเพศเด็กผู้หญิงจำนวนมากถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตให้โชว์ภาพเปลือยของตนเองและถูกข่มขู่ให้ขายบริการมีข้อมูลจากคณะกรรมาธิการกิจกรรมเด็กสตรีและผู้สูงอายุว่าขณะนี้สื่อลามกได้พัฒนาเป็นความรุนแรงทางเพศมากขึ้นเช่นการ์ตูน VCD เว็บไซต์รวมทั้งเกมต่างๆที่เด็กๆมีโอกาสเข้าไปเล่นเช่นเกมเปลื้องผ้าเกมดักฉุดผู้หญิงอีกทั้งมีเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาน่ากลัวอย่างเรื่องฆาตกรรมการฆ่าตัวตายการทำระเบิดและหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตอนนี้มีเกมออนไลน์ที่สอนวิธีการข่มขืนวิธีการปล้นการจี้และมีเว็บไซต์วิจารณ์ฐานให้ดูได้อย่างเปิดเผยเช่นการมีเพศสัมพันธ์กับเด็กหรือเพศสัมพันธ์กับสัตว์สำรวจพบว่ามีคนคลิกเข้าไปดูเว็บไซต์เหล่านี้ปีละประมาณ 690,000 ราย
2: ตายมันพัฒนาไปถึงขนาดนี้แล้วเหรอคลิกปุ๊บเสื้อก็หลุดปั๊บตายแล้วเด็กดูไม่ใจแตกหมดแล้วเนี่ยแถมเปิดเข้าไปดูก็ง่ายนิดเดียวเองอะ
3: เห็นไหมพี่ขนาดผู้ใหญ่อะยังตื่นเต้นเด็กๆยิ่งน่าห่วงเข้าไปใหญ่ผมบอกแล้วไงไม่ว่าสื่อลามกทางอินเทอร์เน็ตจะขยายตัวไปแค่ไหนเราต้องตามให้ทันไม่งั้นเด็กๆอะแย่แน
1: ่ๆรู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอุบาลีคุณูปมาจารย์สิริจันโทหรือท่านจันวัดบรมนิวาสแขวงรองเมืองกรุงเทพมหานครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในพวกเราชาวสยามนี้ควรเห็นได้ว่าเป็นคนมีบุญมากเกิดมาได้พบพุทธศาสนาทีเดียวด้วยบุรพบุรุษของเราถือกันมานานกว่า 2,000 ปีแล้วอย่าพากันมีความประมาทพึงตั้งใจให้เห็นผลจนรู้สึกตัวว่าเรามีที่พึ่งอันใดแล้วจึงจะเป็นคนที่ไม่เสียทีที่ได้พบพระพุทธศาสนาอะไรเป็นปัจจัยของอวิชชาเรานั่นแหละเป็นปัจจัยของอวิชชาอะไรเป็นปัจจัยของเราอวิชชานั่นแหละเป็นปัจจัยของเราถ้ามีอวิชชาก็มีเราถ้ามีเราก็มีอวิชชาตำราแบบแผนมิใช่ยายามิใช่ตำราแบบแผนความไข้ไม่ได้หายได้ด้วยยาอย่างเดียวต้องอาศัยกินยานั้นด้วยไข้จึงหาย

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาออกอากาศทุกคลื่นวิทยุในเครือกองทัพบกพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมิมลผู้ดำเนินรายการรายการนี้มี3ช่วงประกอบด้วยช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนำเสนอโดยด็อกเตอร์ชวีวรรณจันทรัตน์ซึ่งเป็นวิทยากรรับเชิญครับในช่วงที่2ช่วงปณิธานความดีนำเสนอเรื่องราวของความตั้งใจในอันที่จะได้ทำความดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาทและช่วงสุดท้ายช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาผ่านพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรจากดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ช่วงนี้ติดตามรับฟังในช่วงแรกเรียนรู้พระราชดำรัสและพระบรมราชวาทโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
2: ขอบพระคุณค่ะการรู้จักสำรวมระวังกายใจให้สงบเป็นปกตินั้นจะช่วยให้มีการยังคิดก่อนหน้าที่จะลงมือกระทําเมื่อยังคิดได้ก็จะมีโอกาสที่จะใช้ปัญญาพิจารณางานที่ทำโดยกระจ่างชัดให้เห็นทางและวิธีการที่จะปฏิบัติได้โดยถูกต้องเที่ยงตรงพอเหมาะพอดีเกิดประโยชน์แก่งานในทางตรงกันข้ามงานใดๆก็ตามถ้าไม่ทำด้วยใจและด้วยอาการที่สงบสำรวมความรีบร้อนฟุ้งซ่านหลงผิดและอคติทุกๆด้านก็จะเข้าปิดบังหนทางที่จะนำปัญญามาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพหมดสิ้นและเมื่อนำปัญญามาใช้ไม่ได้ก็ยากที่จะทำงานให้ถูกต้องได้ความผิดพลาดและความเสียหายนานาประการก็อยู่ในวิสัยที่จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อจึงใคร่จะให้บัณฑิตแต่ละคนศึกษาพิจารณาความสงบสำรวมนี้ให้เห็นถึงประโยชน์และความสำคัญโดยท่องแท้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาณมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒณสวนน้ำพรเมื่อวันอังคารที่27มิถุนายนพุทธศักราช2521
1: ขอขอบคุณท่านดร.ชวีวรรณจันทรัตน์กับช่วงเวลาของการเรียนรู้พระราชดำรัสและพ่อบรมราชวาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับ
3: ทุกท่านครับมาถึงช่วงที่2ของรายการช่วงปณิธานความดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทางรายการได้นำเสนอเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรานะครับในหัวข้อช่วยเขาให้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ปิดท้ายช่วงนะครับประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพบกวันนี้ก็มาฟังเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรากันต่อเนื้อหานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ถึงเรื่องราวที่เกี่ยวกับโครงการหลวงส่วนพระองค์สวนจิรดาพลังงานทดแทนและโครงการหลวงโครงการหลวงนะครับทำให้การปลูกฝิ่นลดปริมาณลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเขาอย่างยั่งยืนเมื่อปีพุทธศักราช2531โครงการหลวงได้รับรางวัลแม็กไซไซ สาขาความเข้าใจระหว่างประเทศในฐานะที่เป็นต้นแบบของการกำจัดพืชเสพติดโดยสันติวิธีและในปีพุทธศักราช2548ได้รับรางวัลโคลัมโบแพลนรักแอดไวซอรี่โปรแกรมของประเทศศรีลังกาต่อไปนะครับในเรื่องของแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงพุทธศักราช2517ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจไทยอยู่ในภาวะถดถอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรกว่าคนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัย

ในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลางความพอเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆนะครับอันจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายในภายหลังนะครับแนวพระราชดำรัสนี้ได้มีการนำไปประมวลโดยสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้จัดทำเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่9ก็คือปีพุทธศักราช2545ถึง2549ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้พระราชทานเป็นที่มาของนิยามก็คือ3ห่วง2เงื่อนไขที่คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำมาใช้รณรงค์นะครับเผยแพร่ให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประกอบด้วยความพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันบนเงื่อนไขของความรู้และคุณธรรมความพอประมาณหมายถึงความพอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นความมีเหตุผลหมายถึงการใช้หลักเหตุผลในการตัดสินใจเรื่องต่างๆโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบการมีภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับต่อผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงรอบตัวความรู้หมายถึงการแสวงหาความรู้และนำความรู้นั้นมาพิจารณาเพื่อวางแผนปฏิบัติอย่างรอบคอบคุณธรรมคือการยึดถือในคุณธรรมต่างๆอาทิความซื่อสัตย์สุจริตความอดทนความเพียรการมุ่งต่อประโยชน์ส่วนรวมและการแบ่งปันปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและความไม่ประมาทนั่นเองคุณผู้ฟังครับสำหรับเรื่องราวไมค์คิงนะครับในหลวงของเราในหัวข้อช่วยเหลือเขาให้ช่วยเหลือตัวเองนะครับสำหรับในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนในช่วงนี้นะครับก็จะมีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับขององค์กรหน่วยงานต่างๆที่จะมีการจัดกันอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนกรกฎาคมเรื่องแรกนะครับเนื่องในโอกาสอันเป็นมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569คณะสงฆ์นะครับพร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศพร้อมใจกันนะครับประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธรรมเพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยมีกำหนดการนะครับในการจัดพิธีใน5ส่วนด้วยกันโดยคณะสงฆ์หนกลางนะครับก็จะจัดวันนี้นะครับ25กรกฎาคม2569เวลา 17:00 น.ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ครั้งที่2นะครับคณะธรรมยุทธ์ก็จะจัดในวันพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคม2569เวลา 14:00 น.ณวัดเทพศิรินทราวาสกรุงเทพมหานครคณะที่3ก็คือคณะสงฆ์หนเหนือก็จะจัดในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมเวลา 13:00 น.ณวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครคณะที่4นะครับก็คือคณะสงฆ์หนใต้ก็จะจัดในวันพรุ่งนี้เช่นเดียวกันนะครับ26กรกฎาคมในเวลา 13:00 น.ณวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังแล้วก็คณะสุดท้ายคือคณะสงฆ์หนตะวันออกอันนี้จะจัดในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569เวลา 15:00 น.ณวัดไตร

วิทยารามกรุงเทพมหานครคำว่านวคหายุสมธรรมนะครับหมายถึงธรรมอันเสมออายุแห่งการกำหนดด้วยองค์เก้าหรือธรรมที่สัมพันธ์กับนพเคราะห์ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนิยมใช้สวดนะครับในการทำบุญอายุแต่สาระสำคัญนะครับนั่นก็คือการน้อมนำเอาหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญแห่งชีวิตและก็จิตใจบทเจริญพระพุทธมนต์นี้นะครับเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระอริยวงศากัตยานสมเด็จพระสังฆราชวัดราชประดิษฐิตมหาสีมารามซึ่งได้ทรงประมวลพระธรรมนะครับจากหลายพระสูตรให้สอดคล้องกับกำลังเทวดานพเคราะห์พร้อมกับทรงพระนิพนธ์บทขัดตำนานประกอบการสวดด้วยเรื่องที่สองนะครับก็คือเรื่องของกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งก็ได้จัดขึ้นนะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ24กรกฎาคมจะจัดถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการถนนคนเดินนะครับไม่ว่าจะเป็นคลององอางคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรโดยไฮไลท์สำคัญนะครับในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับจะมีพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์สำคัญแล้วก็เป็นการจัดพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์โดยนิมนต์พระภิกษุสงฆ์นะครับ75รูปจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญ3เส้นทางก็รวมกันเป็น225รูปสายละ75ก็ประกอบด้วยคลองรอบรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบแล้วก็คลองเปรมประชากรทั้งนี้นะครับได้รับความเมตตาจากสมเด็จพระราชาคณะและพระเถรานุเถระจากวัดสำคัญสำคัญอาทิวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหารวัดสเกตราชบรมมหาวิหารวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมมหาวิหารวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารวัดบรมนิวาสราชวรวิหารและทุกวัดนะครับที่อยู่ริมคลองร่วมล่องเรือนะครับจากทั้ง3เส้นทางน้ำแล้วก็มาบรรจบกันนะครับที่บริเวณปรัมพิธีที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเพื่อประกอบพิธีสงฆ์แล้วก็ให้พรกับพี่น้องประชาชนที่มาร่วมงานทั้งนี้นะครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสืบสานวิถีวัฒนธรรมทางน้ำแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ของกรุงรัตนโกสินทร์พี่น้องประชาชนคุณผู้ฟังนะครับสามารถที่จะติดตามรายละเอียดได้นะครับทางเฟซบุ๊กของกรุงเทพมหานครและก็กรมประชาสัมพันธ์และนี่ก็คือเรื่องราวไมค์คิงนะครับในหลวงของเราในหัวข้อช่วยเขาให้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ปิดท้ายช่วงนะครับมีข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับทั้งในส่วนของคณะสงฆ์แล้วก็กิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะครับในส่วนของภาครัฐบาลนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีกิจกรรมอื่นๆมากมายนะครับอย่างเช่นกิจกรรมของกองทัพบกนะครับซึ่งจะจัดในวันจันทร์ที่27กรกฎาคมนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งเริ่มนะครับ8นาฬิกาเป็นต้นไปโดยท่านผู้บัญชาการทหารบกนะครับจะได้เป็นประธานในพิธีพร้อมกับผู้เข้าบัญชานะครับกำลังพลเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงในวันพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังก็มาติดตามเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรากันต่อนะครับก็ในหัวข้อช่วยเขาให้ช่วยเหลือตัวเองส่วนเนื้อหา
จะเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมอะไรที่จะมาประชาสัมพันธ์ก็มาติดตามกันสำหรับในช่วงนี้นะครับก็ติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในวันที่28กรกฎาคมศกนี้รายการในช่วงนี้จึงขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องสืบสารเส้นทางพระราชไมตรีตอนที่1ค่ะท่านผู้ฟังคะย้อนเวลาไปเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนพุทธศักราช2549พระประมุขและพระราชวงศ์ต่างประเทศจาก25ประเทศได้เสด็จพระราชดำเนินเสด็จมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมงานฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยครั้งนั้นแสดงให้เห็นถึงสัมพันธไมตรีอันดีที่มิตรประเทศมีต่อประเทศไทยมาอย่างยาวนานค่ะในช่วงเวลาดังกล่าวพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวครั้งดำรงพระกิเตียรติยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้ทรงทำหน้าที่ในฐานะผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมราชบพิตรในการต้อนรับพระประมุขและพระราชวงศ์เหล่านั้นด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามด้วยไมตรีจิตค่ะพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเจริญสัมพันธไมตรีอันดีกับนานาชาติทั่วโลกทรงพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินทั้งในฐานะผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเสด็จพระราชดำเนินส่วนพระองค์ไปทรงเยือนมิตรประเทศต่างๆทั่วทุกทวีปอย่างต่อเนื่องนับเป็น10ปีอาทิกลุ่มประเทศทวีปยุโรปเช่นราชอาณาจักรสวีเดนและเดนมาร์กกลุ่มทวีปเอเชียเช่นญี่ปุ่นสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรภูฏานบางกลุ่มประเทศทรงเป็นพระราชวงศ์จากประเทศไทยเป็นพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีอาทิกลุ่มประเทศอาหรับเช่นรัฐคูเวตรัฐสุลต่านโอมานราชอาณาจักรโมร็อกโกและราชอาณาจักรบาเรนค่ะกลุ่มประเทศทวีปแอฟริกาเช่นราชอาณาจักรสวาซีแลนด์เป็นต้นค่ะท่านผู้ฟังคะในการเสด็จพระราชดำเนินแต่ละครั้งทรงเตรียมพระองค์ด้วยการศึกษาเกี่ยวกับประเทศนั้นๆระหว่างประทับอยู่ในประเทศดังกล่าวทรงมุ่งมั่นสร้างสารสัมพันธไมตรีตลอดจนทรงสนพระราชฤทัยในกิจการด้านต่างๆเพื่อทรงนำกลับมาเป็นประโยชน์สำหรับประยุกต์ใช้ในการพัฒนาประเทศไทยอาทิกิจการทหารกิจการด้านอุตสาหกรรมเศรษฐกิจศิลปะวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของคนทั่วไปเป็นต้นค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาความสำเร็จในการเจริญทางพระราชไมตรีของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเจริญทางพระราชไมตรีกับมิตรประเทศทั่วโลกเพื่อเป็นรากฐานของความเจริญทางเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศไทยสืบไปค่ะ
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 นถึง 5:30 นขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2ความถี่ FM 103 MHz เสนอข่าวจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมงช่วงแรก6นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตั้งแต่1ตุลาคม2569และเอกนิติเผยพับแผนแลนบริดจ์หลังผลศึกษาชี้ไม่คุ้มค่าการดำเนินการสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิล
2: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกระตันยูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้สนับสนุนโดย
6: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
7: เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจเอกสำราญนวลมาพ้นจากตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ประกาศณวันที่24กรกฎาคม2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเอกนิติยอมรับพับแผนแลนบริดหลังผลศึกษาชี้ไม่คุ้มค่าทางเศรษฐกิจผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสี่ยงสูงเล็งใช้แผนพัฒนาท่าเรือระนองเต็มศักยภาพคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
8: นายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงสรุปผลการศึกษาของคณะกรรมการศึกษาแนวทางขับเคลื่อนโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งเพื่อเชื่อมโยงการขนส่งระหว่างอ่าวไทยและอันดามันหรือโครงการแลนบริดว่าจากที่นายกรัฐมนตรีให้ศึกษาขณะนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นก่อนเวลาที่กำหนด90วันโดยผลสรุปเห็นว่าโครงการแลนบริดมีความเป็นไปได้ระดับต่ำและอาจจะก่อให้เกิดผลกระทบภาระงบประมาณมีความเสี่ยงค่อนข้างสูงเพราะว่าจากการศึกษามีผลกระทบจากเหตุการณ์ในตะวันออกกลางทำให้การค้าโลกลดลงผลตอบแทนที่เคยมองว่าเป็นบวกอาจจะเป็นลบก็ได้ทำให้มีความเสี่ยงสูงนอกจากนี้มีความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมและยังมีความเห็นที่แตกต่างสุดท้ายคณะกรรมการจึงมีมติว่าโครงการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจที่ต่ำและเสี่ยงในเรื่องผลกระทบที่ค่อนข้างสูงและยังมีความเห็นต่างในสังคมอย่างไรก็ตามเมื่อภาคเอกชนยังมีความต้องการในภาคใต้ทางออกทะเลฝั่งอันดามันซึ่งปัจจุบันมีท่าเรือระนองและยังมีความต้องการใช้ท่าเรือดังกล่าวอยู่เพราะฉะนั้นจึงจะมีการพิจารณาปรับปรุงพัฒนาท่าเรือระนองให้เต็มศักยภาพรวมทั้งพิจารณาเชื่อมโยงเรื่องทางรถไฟที่จะเชื่อมต่อไปยังท่าเรือระนองและระบบการขนส่งทางรางที่สามารถใช้โอกาสเชื่อมโยงไปทางเหนือขึ้นไปประเทศจีนรวมถึงเชื่อมโยงไปยังท่าเรือฝั่งตะวันออกได้นอกจากนี้จะต้องนำรายงานสรุปเสนอต่อนายกรัฐมนตรีและท่านนายกรัฐมนตรีเห็นชอบจะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: สภาพอากาศวันนี้ประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนคาดว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในวันที่ 26-21 กรกฎาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทย
9: การทำงานใหญ่ๆทุกอย่างต้องการเวลามากกว่าจะทำสำเร็จผู้ที่เริ่มโครงการอาจไม่ทันทำให้สำเร็จโดยตลอดด้วยตนเองก็ได้ต้องมีผู้อื่นรับทำต่อไปดังนั้นไม่ควรยกเอาเรื่องใครเป็นผู้เริ่มงานใครเป็นผู้รับช่วงงานขึ้นเป็นข้อสำคัญจะต้องถือผลสำเร็จที่จะเกิดจากงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่นพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่14ตุลาคม2514
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โ
5: ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้

0: หมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

0: หอม
1: ลูกพ่อไปกินข้าวได้แล้วนะ
2: นี่แหละเวลาความสุขของครอบครัวเรา
3: ข้าวตรานกกระเรียนข้าวหอมมะลิเมล็ดยาวเรียวหอมนุ่มอร่อยทานได้กับทุกเมนูเพราะเราคัดสรรข้าวคุณภาพดีหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ LINE Official at Qdaily และเพจข้าวตรานกกระเรียนข้าวตรานกกระเรียนอร่อยประหยัดคุ้มราคา
4: เครื่องมือช่างที่ครบจบคุ้มอยู่หรือเปล่า M-Top แรงสมคำร่ำลือแบรนด์เครื่องมือช่างระดับโลกวางจำหน่ายแล้วกว่า180ประเทศรับประกันสินค้าทุกชนิดวัสดุเกรดยานยนต์คัดสรรสินค้าคุณภาพแบตเตอรี่ทนทานไม่ว่าช่างมืออาชีพหรือซ่อมเองที่บ้าน M-Top ก็เอาอยู่แวะมาลองของจริงได้ที่ M-Top Thailand ถนนเศรษฐกิจ1สมุทรสาครหรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE @M-Top Thailandโทรเลย0897125050และ03411211206
5: M-Top แรงสมคำร่ำลือ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะปกรณ์เผยคณะกรรมการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นจบแล้วเตรียมประชุมนัดสุดท้าย4สิงหาคมตรวจเอกสารส่งนายกรัฐมนตรีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512

0: ี้ยแบบลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีค่า Forecast พร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัคร Car Forecast ที่แอป Go by กรุงศรีออโต้หรือโทร02-740-7400
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-11 ทุกสาขาร
2: องนายกรัฐมนตรีเผยคณะกรรมการตรวจสอบโกงสอบท้องถิ่นจบแล้วเตรียมประชุมนัดสุดท้าย4สิงหาคมนี้ตรวจเอกสารส่งนายกรัฐมนตรีพบผิดปกติตั้งแต่ขั้นตอนทำ TOR จัดสอบประกาศผลคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายประกรณ์นินทพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าขณะนี้การจะทำรายงานผลการตรวจสอบเสร็จสิ้นแล้วเหลือเพียงการประชุมนัดสุดท้ายในวันที่4สิงหาคมนี้เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารก่อนเสนอต่อนายกรัฐมนตรีพิจารณาสั่งการต่อไปโดยระบุว่าผลการตรวจสอบแบ่งเป็น4ประเด็นหลักได้แก่การกำหนดอัตราตำแหน่ง